0: พี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
1: ถูกใจพี่ด้วย
0: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกียรตินิตครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
1: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะค่ะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
0: ๆ
1: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอาเจียค่ะอย่างสมมุติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
0: ้อ
1: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
3: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอาเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปึ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
0: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
1: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
0: เ
1: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
0: พี่เครียดเหรอเนี่ย
1: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
0: ้
1: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะแล้วยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
0: มันต้องกรีดวีดไว้อย่างงี้นะ
1: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอาเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
0: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่างงี้มั้ย
1: ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
3: แฟนจะต้องเป็นคนนวด
1: ถูกเพราะสามารถที่เราจะนวดทั้ง
0: นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
1: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมาก
0: ๆ
1: หรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
0: อย่างน้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
3: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่
0: ปวดขึ้นมาเลยทันที
3: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงน
1: ี้มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
0: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
1: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เกร็งคอใช่ค่ะแล้วทำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
3: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
1: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4,000 เอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
0: โอ้โห
1: 3-4 ครั้งแล้วค่ะครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
0: แล้วอย่างคุณหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต
1: ้
0: องทานยาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
0: โอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: 10นาทีใหม่ต้อง

0: ี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่แพมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
1: ทำไมอะครับ
0: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
1: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
0: คือมันแบบมันมีความรู้สึกว่าปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่แพมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: หมอครับ
6: ครับ
7: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
6: ครับ
7: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
6: สองโรคนี้ความจริงแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี้ยจริงๆเราต้องแยกสองโรคออกจากกันนะครับ
7: ครับ
6: อย่างออฟฟิศซินโดมเนี้ยเราจะเรียกว่าไมโอแฟเชียลเพนนะครับส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือไฟโบไมอัลเจียซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
3: เราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดรมสาเหตุมาจากอะไรคะ
6: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนหรืออาการปวดขึ้นพอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
7: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
6: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก็ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่มากกว่านะครับ
7: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังก๊อปแล้วอ
6: ย่าง
7: น
6: ี
7: ้ดีไหมฮะ
6: ไม่ดี
7: ไม่ดีนะคร
6: ับเราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่ากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
0: เป็นหน
6: ักแมลแฟชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
3: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
6: เป็นได้เช่นกันครับ
3: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
6: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะวันละหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
6: อาการนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
3: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
6: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่านข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
7: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
6: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล่รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะครับหรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
0: ะ
6: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี่บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
3: ้
6: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได้ครับ
3: พูดถึงออฟฟิศซินโดร

0: โรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
1: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
0: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
1: ยืดเหยียดกล้ามเน
0: ื้อย
1: ื
0: ดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
1: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
0: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
1: อย่างเช่นคุณหมวย
0: กดด้านนี้ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงนี้
2: นี้นะฮะ
1: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงแล้วก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
0: ค่ะ
1: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็คุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับ
0: ค
1: อตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
2: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
1: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ๋อ
1: ไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
0: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณบีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยมันเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
2: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแหละคร
1: ับ
2: เดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
1: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อนี่มันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับงั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
0: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
1: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
0: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
1: ได้ครับใช่ครับ
0: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: แล้วช่วงหน้านะครับแท้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบดูดรามาครับ

0: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมล่ะ
1: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
2: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการ

0: ามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
1: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
2: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
1: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
2: ได้ครับใช่ครับ
1: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
3: และช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
4: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี่ก็ติดน้ำ
5: ใช่ครับ
4: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
5: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
4: อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละ
6: ใช
5: ่แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับพี่หน่วย
4: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
5: มันคนละอันกันเลย
4: คนละอันคนละอัน
5: มุกครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
4: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
5: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
6: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยครับ
5: ที่ไหนอ่ะครับ
6: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับอ
4: ยากรู้
6: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยคร
4: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
6: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
5: โอเคครับ

0: รอบรั้วรามาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลุงไกลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกลสวนลุงไกลนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ลุงไกลปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทําไมลุงไกลถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกอ่ะครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่มั้ยฮะวันละนิดวันละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้1ตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: แล้วอย่างในส่วนของลุงไกลเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: เขาก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับ
0: แ
1: ล้วบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ
0: อ
1: าจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ปลูกนะแต่โค้งตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว
0: ้ครับ
1: แล้วได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมยังไงทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไกลครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลดเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกลครับ
1: โอ้มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: ภาพแล้ว
1: เขาปลูกเยอะมากจริง
2: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
1: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
2: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
1: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคานแล้วก็เอาปากงับเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
2: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างน
3: ั
2: ้น
3: แล้วไหนๆล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
2: ใช่ครับ
3: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
0: ผมว่ามีเป็นกระบะ
3: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
2: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
1: นี่คือที่ทั้งหมดที่เอามา
2: ใช่ครับ
3: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่
2: มั้ยเต็มถุงเลย
1: เอามาแค่นี้
2: ใช่
1: ไง
2: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราชเนี่ยผักออร์แกนิกจริง
1: ๆรู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
2: ไม่ใช่ของพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
1: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วแหละลักษณะเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
2: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
4: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮวอีกทีดีกว่าคร
3: ับ นั่นน่ะสิ
4: คงจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮวค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาแค่
3: นี้นะ
2: เดี๋ยว
3: ทำสลัดนะ
2: เดี๋ยวทำสลัดให้กินครับ
3: เอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
2: ยังใช้ได้

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอ

0: นักเดินทางทั้ง4
1: ท่านรู้อยู่แล้วหรอครับว่าพวกเราจะมา
0: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
2: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
0: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะหมู่แห่งวิญญาณ6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะแห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
4: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
5: เย้เย้เย้เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
2: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
5: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
4: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
3: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้า าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญ

0: ก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พร้อม
1: ไม้พองพร้อมมาออกกำลังกายกันครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าของใกล้ตัวจะสามารถมาออกกำลังกายได้ไหมว่าแล้วเราเริ่มกันเลยมือมากกลาง

กางหุบมือจับไหล่มาจับยกขึ้นลงหุบกางขึ้นลงหุบกางขึ้นลงหุบกางขึ้นลงกางเขย่งเท้าเพ่งมือเขย่งมือเขย่งมือเหมือนเราเช็ดกระจกเหมือนเราเช็ดกระจก4เที่ยว4 3 2เอาเริ่มวิ่งมาวิ่งมาวิ่งช้าๆถอยมาเอาไหมเอ้า1 2 3 4 1 2 3 4เท้าชิดพร้อมหยิบไม้กันมามือประคองเอาๆก้มเหยียดขาดึงเข่าก้มเข่าก้มเข่าใช่ก้มเข่าก้มทรงตัวอยู่เข่าไม้นิดนึงก้มข่าวครั้งหนึ่งก้มข่าวสลับข้างก้มข่าวก้มข่าวก้มข่าวมือแค่ประคองไว้ก้มข่าวสี่เที่ยวก้มข่าวก้ม

2เที่ยวก้งข่าวเที่ยวเดียวก้งมาไม้อยู่ข้างหน้าขึ้นขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกลับมา4จังหวะ1 2 3 4มา4 3 2 1 4 3 2 1กลับมาฮึบฮึบฮึบฮึบเอาไม้ฮึบขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงมาใช่แล้วโอเคจับปลายไม้หมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนเหยียดหมุนแล้ววางอ้าววางไม้ส่งไม้ไปอ้าวต่อไปเราจะมาใช้เป้กันถอดเป้มาพร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังโอเคย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแขนเหยียดตัวตรงหลังตรงอ้าวย่อหน่อยมา4 3 2ขออีก4ขออีก4มา4 3 2ครั้งหนึ่ง9แล้วไป9มา9มา9มา9มาย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยย่อด้วยใช่ย่อน้อยย่อมาย่อมาย่อมาขอ4เที่ยวสุดท้ายเอ้า4 3 2ก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวก้าวก้าวสลับสลับมาฮึบฮึบนิดนึงฮึบนิดนึงหายใจด้วยมาเฮ้ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนิดนึงเอ้าก้าวมาก้าวมาก้าวมาขอ4เที่ยว4 3 2โอเคแล้ววางวางยกวางยกย่อขาด้วยย่อขาด้วยเหมือนวางด้านข้างไม่ก้มตัวไม่ก้มตัวย่อขึ้น2ครั้งเดียวโอเคส่งกระเป๋าไปข้างหน้าส่งมาแกะผ้าพันคอผ้าพันคอผ้าพันคอเราเริ่มเลยใช้ผ้ามางออ้าววิดมาวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยวิดน้อยงอไม้งอกลับงอกลับงอกลับงอกลับแล้ววิดวิดวิดโอเคท่า2ตรง4ครั้งเปลี่ยนมือ1 2 3 4มา1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3โอเคจับผ้าสะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอปึ๊บงอเอาไม้สะบัดสะบัดสะบัดสะบัดงอมา4 3 2 1ใช่บิดมา4 3 2 1บิดอ้าวสลัดสลัดสลัดสลัดบิดบิดปุ๊บแล้วลอดขาลอดขาด้านในก่อนลอดกลับลอดมาลอดกลับลอดมาลอดกลับลอดมาลอดมาลอดมาลอดมาลอดมา4ครั้ง4 3 2ครั้งเดียว

เอาผ้าฝากคอไว้ก่อนแขนเหยียดยืดดึงงอศอกมาข้ามศีรษะค้างไว้นิดนึงมือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดค้างไว้แขนเหยียดยืดขึ้นสลับข้างเปลี่ยนปุ๊บดึงค้างไว้นิดนึงศอกขึ้นค้างไว้มือประสานกันดันไปด้านหน้าเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลดมือชิดเท้าหมุนลายโอเคไปเรียนกันเถอะไปนะครับสำหรับตอนที่เสร็จสิ้นไปนะครับก็เป็นเบนยิมก็คือให้ฝึกเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับของแขนขาของระบบประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเราจะพยายามใช้สิ่งที่ใกล้ตัวหรือว่าสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมาร่วมกับการออกกำลังกายเราใช้อะไรครับผ้าพันคอเราใช้กระเป๋าสะพายนะครับแล้วก็ตัวไม้พองหรือไม้ที่สำหรับเอาไว้เรียนลูกเสือเรียนกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ถือว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับใกล้ตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาให้มันสอดคล้องกับการออกกำลังกายได้นะครับผ้าพันคอเนี่ยคุณสมบัติของผ้าพันคอคือจะค่อนข้างมีขนาดที่พอดีเพราะงั้นเราสามารถที่จะมาฝึกในเรื่องของความอ่อนตัวหรือเอามาเป็นจุดยึดหลังทำให้กล้ามเนื้อต้องมีการออกแรงมากขึ้นบังคับปุ่มในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวให้ได้ดีขึ้นนะครับสองก็คือในเรื่องของเป้กระเป๋าสะพายนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดกระเป๋าขนาดที่เขาใช้นะครับน้ำหนักที่ใช้เพราะงั้นมันสามารถที่จะเพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักได้งั้นบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเบาไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มสิ่งของหนังสืออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปเพื่อทำให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราได้นะครับส่วนอันที่สามตัวไม้พรองไม้พรองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแกนหลักมันจะบังคับมุมแกนร่างกายจัดระเบียบอะไรได้ง่ายขึ้นตัวไม้ที่มันยาวเนี่ยในบางท่าเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนักได้นะครับในเรื่องของตัวระยะทางของตัวไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณต้องการพัฒนาอะไรหรือคุณมีอะไรที่มันใกล้ตัวคุณก็สามารถที่จะดัดแปลงเอาไปใช้ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้วก็เหมาะสมกับที่คุณจะใช้เรื่องการออกกำลังกาย

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อือไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนะทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องประกอบเตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจงัดใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม

0: Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันน่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
3: Hmm?

0: Huh?
1: Huh?
0: Huh?
1: Huh?

Huh?

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะลูกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปเล่าข่าวสนทนากันนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไป

ตรงตอนนี้เด็กๆนะคะนั่งตัวตรงๆกันหรือยังคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันดีกว่าค่ะ

กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเด็กน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะมีเด็กๆคนไหนจดจำเรื่องราวและอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังบ้างคะโอ้หลายคนยกมือเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมาลีค่ะวันนี้น้องมาลีนะคะยกมือเพราะว่ามีเรื่องอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องมารีอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟังคะ
1: พ่อหนูทำแซนด์วิชปูอัด
0: คุณพ่อหนูทำแซนด์วิชปูอัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อหนูทำแซนด์วิชปูอัดเมื่อไหร่คะ
1: เมื่อวาน
0: อ๋อเมื่อวานคุณพ่อทำแบบไหนบ้างคะลูก
1: พ่อทำแบบว่ามีให้ย่าให้แม่แล้วจะให้หนู
0: อ๋อคุณพ่อทำให้คุณย่าคุณแม่แล้วก็ให้น้องมาลีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววิธีการทำแซนด์วิชปูอัดคุณพ่อทำอย่างไรคะ
1: พ่อจะมีขนมปังด้วย
0: มีขนมปังแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วพ่อจะใส่ปูอัดลงไป
0: มีขนมปังแล้วก็ใส่ปูอัดแล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วจะใส่มายองเนส
0: มีมายองเนสราดด้วยใช่ไหมคะลูกแล้วทำยังไงอีกคะ
1: ใส่ซอสสลัด
0: แล้วก็มีซอสสลัด
1: แล้วพ่อจะใส่มัสตาร์ด
0: ใส่มัสตาร์ดด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มัสตาร์ดมีสีอะไรคะสีอะไรจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้มัสตาร์ดมีสีเหลืองๆใช่ไหมคะแล้วน้องมาลีรับประทานมัสตาร์ดได้ด้วยเหรอคะลูกรับประทานได้ไหมคะอ๋อเก่งจังเลยแล้วใส่

0: ไรอีกจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: แผลอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ใส่แครอทด้วย
0: ใส่แครอทด้วยโอ้โหใส่เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องมารีรับประทานแซนด์วิชของคุณพ่อแล้วน้องมารีรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอร่อยอร่อยนะ
0: จะอร่อยอร่อยใช่ไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วคุณพ่อได้ทำให้กับตัวคุณพ่อเองรับประทานด้วยไหมคะทำไหมคะ
1: ทำค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะน้องมารีบอกว่าคุณพ่อของน้องมารีทำอะไรคะ
2: แซนด์วิชปูอัด
0: แซนด์วิชปูอัดใส่อะไรไปบ้างมีขนมปังมีอะไรอีกคะมีมายองเนสมีอะไรอีกคะลูก
2: ผ
0: ัก ใส่ผักผักที่คุณพ่อน้องมารีใส่ไปเป็นผักอะไรคะสีส้มๆคืออะไรนะ
2: แครอท
0: แล้วมีอะไรอีกคะมีซอสอะไรอีกนะ
2: มายองเนส
0: ไปแล้วมีซอสอะไรอีกนะซอสสลัดใช่ไหมคะน้องมารีแล้วก็มีอะไรอีกหนึ่งอย่างที่เป็นวัตถุดิบสำคัญเลยคืออะไรคะ
2: ขนมปัง
0: สีแดงๆปูอะไรนะ
2: ป
0: ูอัดนั่นเองแล้วก็มีซอสมัสตาร์ดด้วยไหนใครรับประทานแซนด์วิชปูอัดเหมือนกับน้องมารีบ้างคะโอ้โหหลายคนเคยรับประทานค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแซนด์วิชนะคะถ้าเด็กๆทำรับประทานด้วยตนเองนะคะก็จะทำให้มีอาหารครบ5หมู่กันเลยทีเดียวโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกบ้างนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้เด็กที่นั่งตัวตรงขอมอบให้น้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้อันตาอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: อยากไปเรียนเพียงที่วัดนะ
0: เดี๋ยวน้องอันตาจับไมค์ก่อนนะแล้วก็มองไปตรงๆมองที่กล้องของเราน้องอันตาไปทำอะไรมานะคะลูก
1: ไปเวียนเทียนที่วัดมา
0: ไปเวียนเทียนที่วัดมาใช่ไหมคะน้องอันตาไปกับใครบ้าง
1: ไปกับพ่อแล้วก็พี่แล้วก็หนูแล้วก็แม่
0: โอ้โหไปหลายคนเลยใช่ไหมคะมีคุณพ่อมีพี่แล้วก็มีใครอีกนะคะ
1: แม่
0: คุณแม่ไปที่วัดอะไรจำได้ไหม
1: ยังไม่ได้
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วน้องอันตาไปเวียนเทียนเนี่ยเขาเวียนกันช่วงเวลาไหนคะลูก
1: ช่วงเวลาข้างๆวัด
0: ช่วงเวลาตอนค่ำๆใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วนอกจากน้องอันตาไปเวียนเทียนแล้วได้ไปทำบุญอะไรอีกไหมคะ
1: หนูได้เป็นนั่งกับอีที่มันเป็นที่ขับรถ
0: อ๋อไปนั่งเก้าอี้ด้วยเหรอคะที่วัดเขาจัดงานใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่ใช่เล่นเครื่องเล่นไหมคะ
1: ไม่ใช่เก้าอี
0: ้เป็นเก้าอี้แบบไหนคะ
1: เก้าอี้แบบข้างหลังเป็นที่พิงแต่ว่ามันเป็นรูปรถ
0: อ๋อแล้วน้องอันตานั่งทำอะไรที่เก้าอี้นั้นคะ
1: นั่งเล่นอยู่
0: อ๋อนั่งเล่นอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่เวียนเทียนเสร็จแล้วหรือว่าระหว่างที่รอเวียนเทียนคะ
1: ทำเตรียมเสร็จแล้ว
0: อ๋อพอน้องอันตาเวียนเทียนเสร็จแล้วน้องอันตาก็มานั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่รอพระสวดมนต์หรือเปล่าทำบุญฟังพระสวดมนต์หรือเปล่าคะลูกใช่ไหมคะเอาไม่ใช่แล้วนั่งที่ทำอะไรคะ
1: นั่งรอพระมา
0: อ๋อนั่งรอพระมาใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาไปทำอะไรมานะคะไปเวียนเทียนน้องอันตาบอกว่าเวียนเทียนเราต้องเวียนช่วงเวลาไหนคะ
2: กลางค
0: ื
2: น
0: ช่วงเวลากลางคืนค่ำๆใช่ไหมคะน้องอันตาไปเวียนเทียนกับใครมานะมีคุณแม่มีใครอีกคุณพ่อแล้วก็พี่ของอันตานั่นเองรวมตัวอันตาด้วยเป็นทั้งหมดกี่คนคะ4คนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ

0: ับวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะที่ออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ต่างๆที่เด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะ
1: ให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเจอมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังสนุกกันหรือเปล่าคะสนุกไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะน้องกรีนค่ะก็ยังมีเรื่องราวนะคะที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังเช่นกันค่ะขอเชิญน้องกรีนเลยค่ะวันนี้น้องกรีนมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังคะ
1: พี่หนูทำขนมเค้กมา
0: พี่หนูทำขนมเค้กมาพี่หนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะ
1: ผู้หญิง
0: พี่ผู้หญิงใช่ไหมคะทำขนมเค้กมาพี่หนูทำแบบไหนบ้างคะ
1: พี่หนูใช้ที่ลักลักไอศกรีมมา
0: แล้วทำยังไงอีกคะลูก
1: แล้วก็พี่หนูก็ตกแต่ง
0: ตกแต่งด้วยอะไรคะ
1: แยมสตรอเบอรี
0: ่มีแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: แยมส้ม
0: แยมส้มแล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วก็พี่หนูก็เอากลับบ้าน
0: พี่หนูเอากลับมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วพี่ของน้องกรีนทำเค้กเนื่องในโอกาสอะไรคะ
1: วันเกิด
0: วันเกิดวันเกิดของใครคะ
1: พี่
0: วันเกิดของตัวพี่เองใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยพี่ของน้องกรีนทำอะไรคะเด็กๆทำขนมเค้กใช่ไหมคะทำขนมเค้กเนื่องในวันเกิดแล้วน้องกรีนได้รับประทานด้วยไหมคะแล้วน้องกรีนได้ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่ของน้องกรีนไหมคะเอาได้ร้องเพลงด้วยปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะโหน่ารักมากเลยค่ะพี่ของน้องกรีนเขาทำอะไรนะทำขนมเค้กใส่ซอสอะไรไปบ้างคะใส่เป็นแยมส้มกับแยมรสสตรอเบอรี่ไปใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะน่าสนใจกันเลยค่ะและก็สามารถพูดนะคะได้เป็นประโยคต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบได้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเด็กๆจำชื่อได้ไหมคะ
1: จำได้
0: ชื่อว่าอะไรนะกลับมือนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสัญญาณจังหวะของเรามีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่ามีสัญญาณทั้งหมด3สัญญาณเลยใช่ไหมคะถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: ๆช้าช้านั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะเร็วๆล่ะคะต้องเคลื่อนไหวเร็วๆและได้ยินสัญญาณจังหวะ2ครั้งต้องทำอย่างไรคะลูก
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดนิ่งในท่านั้นทันทีเลยกระดุกกระดิกตัวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ขยับตัวเปลี่ยนพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถ้าเด็กๆ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: เ
1: ราก็ต้องหย
0: ุ
1: ด
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะโอ้โหตอนนี้สัญญาณหยุดนิ่งแล้วใครยังไม่ได้พื้นที่บ้างนะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

0: เอ๊ะมีใครทำท่าทางที่แปลกใหม่บ้างนะน้องดินทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าไหว้พระครับ
0: ไหว้พระโอ้โหเป็นท่าไหว้พระที่สวยมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะมีใครอีกนะริต้าน้องริต้าทำท่าอะไรคะลูก
1: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานโอ้โหวันนี้มีท่าที่แปลกใหม่มากเลยนะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

คุณครูบีให้สัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอะไรนะคะช้าช้านั่นเองตั้งใจฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะ

0: มีใครที่มีท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะเดี๋ยวคุณครูบีขอดูก่อนนะคะน้องมากี้ทำท่าอะไรคะลูกท่าอะไรนะคะ
1: นกบินข้างล่างค่ะ
0: นกบินอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะอันไหนน้องมากี้ค้างท่านั้นเอาไว้ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะโหเก่งมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: น้องท่าปลาวาฬค่ะ
0: ปลาวาฬใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขค่ะ
0: ทำท่า

0: สุนัขใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยโอโซนทำท่าอะไรครับ
1: ทำท่าวัวครับ
0: ทำท่าวัวใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้มีท่าแปลกใหม่เยอะเลยค่ะโอ้โหหลายคนเก่งมากเลยค่ะหยุดนิ่งค้างไว้ในท่านั้นทันทีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งของคุณครูค่ะเมื่อคุณครูบีนะคะให้สัญญาณหยุดเด็กๆต้องคอยฟังคำสั่งของคุณครูด้วยนะว่าคุณครูจะสั่งให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรเด็กๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่แล้วนับ1ถึง5ค่ะ
2: 1 2 3 4 5
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กเด็กจับคู่2คนจับคู่2คนไว้นะคะไหนใครยังไม่มีคู่บ้างนะเมื่อเด็กๆจับคู่2คนแล้วให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งกับคู่ของตัวเองไว้นะนั่งหรือยังคะแล้วให้เด็กๆนำมือของตัวเองไปปรบกับมือเพื่อนแล้วก็นับ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5อุ๊ยมีคนนับเกินด้วยแสดงว่าไม่ได้ฟังคำสั่งของคุณครูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแก้ตัวใหม่เอามือไปปรบกับเพื่อนๆแล้วก็นับ1ถึง5พร้อมค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนคนที่1เดี๋ยวน้องอิงฟ้าไปจับกับน้องเนาะนับตังได้เลยลูกไหนใครยังไม่มีกลุ่มคะน้องกุ้ยชาน้องเอ๋ยมาค่ะตอนนี้ได้ครบ3คนหรือยังคะเมื่อเด็กๆจับกลุ่มได้ครบ3คนแล้วให้เด็กๆทำท่าทางเป็นนกบินวนรอบกลุ่มตัวเองค่ะนกบินเร็วขึ้นโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10ค่ะใครยังไม่ได้ที่บ้างคะโอ้โหนั่งดีๆค่ะน้องดีนนั่งดีๆนะคะลูกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะสนุกไหมคะหลายคนบอกว่าวันนี้เคลื่อนไหวได้อย่างสนุกมากเลยเมื่อยหรือเปล่าคะ ถ้าหากว่าเด็กๆเมื่อยแล้วจะต้องทำอย่างไรนะ

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะให้เด็กๆนะคะสามารถยืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อของตนเองนะคะที่เด็กๆปวดเมื่อยได้เลยค่ะเด็กสามารถนวดได้เลยนะคะลูกเด็กๆอยากจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนไหนของร่างกายก็ทำได้เลยค่ะ

ให้เด็กๆนั่งหลับตาสมาธิค่ะนั่งหลับตาสมาธิมือขวาทับมือซ้ายค่ะลูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไปแล้วเด็กๆหายปวดเมื่อยกันไหมคะ
1: หายแล้วค่ะ
0: หลายคนนะคะบอกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็หายปวดเมื่อยนะคะรู้สึกสบายตัวขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณคำสั่งของคุณครูบีแล้วเด็กๆปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะ
1: ได้
0: เก่งมากเลยเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจนะคะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูค่ะแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ฟังสัญญาณจังหวะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: ว้าวอู้ว้าวอ้าวอ้าว
3: โอ้โห
2: ว้าวว้าวว้าว

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะว่าหน่วยของเราเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนยังคะลูก
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆ เห็นอะไรที่หน่วยการเรียนรู้ของเราบ้างดูที่หน่วยของเราก่อนค่ะนะบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราเด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นช
0: ้
1: าง
0: เห็นช้างเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นธงชาติไทย
0: เห็นธงชาติไทยเห็นอะไรอีกลูก
1: เห็นพระ
0: เห็นอะไรนะคะ
1: เห็น
0: พระมีน้องก้าวบอกว่าเห็นวัดใช่ไหมคะสีเหลืองๆเห็นคนเด็กผู้หญิงใส่ชุดอะไรคะผู้หญิงใส่ชุดอะไรอยู่คะ
1: ช
0: ุ
1: ดไทย
0: ชุดไทยน้องโอโซน
2: ก็เห็นรถ
0: น้องโอโซนเห็นรถน้องโอโซนรู้จักไหมว่ารถอะไร
2: รถต
0: ุ๊กตุ๊กนั่นเองเก่งมากเลยแล้วเด็กๆเห็นอะไรอีกนะมีอาหารด้วยโอ้โหช่างสังเกตมากๆเลยค่ะมีอะไรอีกนะสีเหลืองๆตรงนู้นมีอะไรคะที่มีแถบสีชมพูอยู่ข้างๆที่เป็นขอบสีชมพูเด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไร
2: คือข้างของเรา
0: เป็นแผนที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรนะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: อะไรนะมีแผนที่ประเทศไทยมีคนใส่ชุดไทยมีช้างมีธงชาติไทยเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนหน่วยอะไรคะ
1: หน่วย
0: หน่วยอะไรนะลูกมีเพื่อบอกว่าหน่วยไทยหน่วยอะไรอีกคะ
1: หน่วย
0: หน่วยอะไรนะลูกโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางบอกว่าหน่วยประเทศไทยหรือเปล่าคะโอ้โหเกือบถูกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยรักเมืองไทยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: รักเม
0: ื
1: องไทย
0: หน่
1: วย
0: รักเมืองไท
1: ยร
0: ัก
1: เม
0: ื
1: องไทย
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ประเทศไทยและชุดประจำภาคนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักแผนที่ประเทศไทยหรือยังคะบางคนบอกว่ารู้จักแล้วเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ยังไม่รู้จักน้องอันตารู้จักแผนที่ประเทศไทยหรือยังคะอันตายังไม่เคยเห็นใช่ไหมและน้องทาร่าล่ะคะทาร่าเคยเห็นแผนที่ประเทศไทยหรือยังลูกทาร่าก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะก็มีภาพแผนที่ประเทศไทยมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะอันนี้ก็คือภาพแผนที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นสีใช่ไหมคะในแผนที่ประเทศไทยมีบอกว่าเห็นสีเขียวสีฟ้า
2: แล้วก็ส
0: ี
2: ม่วง
0: สีเหลืองสีม่วงใช่ไหมคะเรามารู้จักแผนที่ประเทศไทยกันดีกว่านี่ก็จะเป็นลักษณะแผนที่ประเทศไทยของเราที่อยู่ด้านบนสุดสีเขียวตรงนี้นะคะเด็กๆพูดตามคุณครูบีภาคเหนือ ภาคเหนือตรงนี้ค่ะสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: ว
0: งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกลางตรงนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองภาคกลาง
1: ภาคกลาง
0: และด้านล่างสุดเลยค่ะสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ฟ
0: ้าภาคใต
2: ้
0: ภาคใต้
2: ภาคใต
0: ้ตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วว่าประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะสังเกตจากสีมีกี่สีลองนับดูสิ1 2 3 4แสดงว่าประเทศไทยของเรามีกี่ภาคลูกมี4ภาคนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีขอทบทวนก่อนภาคแรกที่อยู่ด้านบนสุดเลยภาคอะไรคะสีเขียวภาคอะไรนะลูก
2: ภาคเหน
0: ือโอ้โหอิงฟ้าเก่งมากพูดเสียงดังฟังชัดเลยภาคต่อมาที่อยู่ทางด้านนี้สีม่วงทางด้านตะวันออกเรียกว่าภาคอะไรคะภาคอะไรนะลูกเก่งมากเลยและที่อยู่ตรงกลางสีเหลืองภาคอะไรนะภาคอะไรนะคะภาคกลางเยี่ยมมากค่ะและด้านล่างสุดสีฟ้าภาคอะไรลูกภาคอะไรนะคะภาคใต้เก่งมากปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะมีกี่ภาคนะ4ภาคนั่นเองวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้รู้จักแผนที่ประเทศไทยของเราแล้วนะคะคุณครูบีค่ะยังจะให้เด็กๆได้การแต่งกาย4ภาคของไทยแต่ละภาคของประเทศไทยแต่งกายไม่เหมือนกันเขาจะมีชุดประจำภาคด้วยเด็กๆอยากจะดูหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากชมแล้วจับไหล่จับเอว

กฮูกชื่นชมเด็กดีดีนกฮูกชื่นชมใครเป็นเด็กดีแล้วนั่งตัวตรงๆเอามือไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมกันเลยค่ะเด็กๆว่าการแต่งกายแต่ละภาคนะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเป็นชุดประจำภาคเหนือค่ะภาคเหนือของเรานะคะก็จะนิยมนุ่งผ้าสิ้นล้านนานะคะแล้วก็นิยมใส่เสื้อคอกลมนะผู้ชายจะใส่เสื้อคอกลมนะคะมีสีสันหรือว่าจะใส่เป็นผ้าสีพื้นแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นชุดแต่งกายประจำภาคอะไรคะภาคอะไรนะภาคเหนือพูดตามคุณครูบีชุดไทยประจำภาคเหนือเด็กๆสังเกตแล้วจำไว้ด้วยนะเห็นไหมคะอันนี้เป็นชุดไทยประจำภาคเหนือผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ถืออะไรไว้ด้วยคะลูกถือร่มเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาคต่อไปกันเลยค่ะนี่เด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นชุดภาคอะไรนะมีผ้าสบายเฉียงด้วยภาคอะไรนะเป็นชุดไทยพูดตามคุณครูบีชุดไทยประจำภาคกลางอันนี้จะเป็นชุดไทยประจำภาคกลางนั่นเองค่ะซึ่งชุดไทยประจำภาคกลางนะคะจะนิยมผู้ชายจะนิยมใส่โจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีสันเพิ่มความสวยงามแบบนี้ก็ได้ซึ่งชุดไทยของภาคกลางชุดผู้ชายเขาจะมีชื่อเรียกว่า

0: ชุดราชปะแตนเก่งมากค่ะส่วนผู้หญิงนะคะจะนุ่งผ้านุ่งเป็นยังไงคะสั้นหรือยาวคะ
1: ยาว
0: สั้นหรือยาวคะลูก
1: ยาว
0: แล้วก็ห่มด้วยสบายเฉียงแล้วก็มีเครื่องประดับอันนี้เป็นชุดไทยประจำภาคอะไรนะภาคอะไรนะเก่งมากน้องข้าวตังภาคอะไรนะคะภาคกลางถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าชุดนี้เลยเด็กๆจะรู้จักไหมนะพูดตามคุณครูบีค่ะชุ
1: ดไทย
0: ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหน
1: ือ
0: หรือภาคอีสานนี่ก็จะเป็นชุดไทยนะคะประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะซึ่งภาคอีสานนะคะจะนิยมแต่งกายด้วยผ้าทอที่สีเป็นยังไงคะสีอะไรสีน้ำเงินหรือว่าสีเข้มๆนั่นเองค่ะและผู้ชายก็มีอะไรด้วยนะใส่กางเกงแล้วก็มีอะไรคะเป็นผ้าคาดเอวนะคะจะนิยมเป็นผ้าเข่าม้านำเอามาคาดที่เอวนั่นเองผู้หญิงก็นุ่งผ้านะคะสั้นหรือยาวลูก
1: ส
0: ั้นค่ะแต่ในยุคปัจจุบันนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนชุดนะคะมีผ้านุ่งที่ยาวคล้ายๆกับทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยวันนี้คุณครูบีก็มีชุดมาให้ชมเดี๋ยวคุณครูบีจะพาไปชมและต่อมาค่ะเป็นภาคสุดท้ายนะคะชุ
1: ดไทย
0: ประจำภาคใต
1: ้
0: ชุดไทยประจำภาคใต้เด็กๆสังเกตไหมว่าชุดเขาแต่งเป็นอย่างไรคะเหมือนกับภาคอื่นๆไหมคะเหมือนไหมคะไม่เหมือนชุดไทยประจำภาคใต้นะคะเขาก็นิยมนำผ้าพื้นเมืองประจำภาคใต้มาตัดเย็บเป็นชุดประจำภาคของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าปาเต๊ะและเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าชุดของภาคใต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสวมใส่เป็นอย่างไรคะสบายไหมคะ
1: สบาย
0: สบายไม่ได้รัดรูปจนเกินไปเพราะว่าจะนิยมใส่ให้สบายหลวมๆนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้ชมภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตุ๊กตานะคะที่แต่งกายประจำแต่ละภาคมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยภาคแรกเลยใส่ผ้าสบายเฉียงแล้วก็มีผ้านุ่งยาวมีเครื่องประดับสวยงามผู้ชายนุ่งโจงกระเบนเสื้อแขนยาวเข้าชุดกันเลยชุดสีเขียวเด็กๆคิดว่าชุดนี้เป็นชุดประจำภาคอะไรคะภาคอะไรนะคะภาคกลางเก่งมากปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยโอ้โหหลายคนจำได้แล้วต่อมาค่ะนี่เลยชุดนี้เป็นผ้านุ่งนะคะผ้าสิ้นทางล้านนาผู้ชายใส่เสื้อคอกลมแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะขาสามส่วนเด็กๆคิดว่าชุดนี้เป็นชุดทางภาคไหนนะภาคอะไรนะคะ
1: ภาคเหน
0: ือภาคเหนือโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วชุดสีม่วงล่ะคะเป็นชุดที่สวมใส่สบายไม่แน่นไม่รัดจนเกินไปแล้วก็เป็นผ้าปาเต๊ะแบบนี้ชุดสีม่วงเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นภาคอะไรนะ
1: ภาคใต้
0: ภาคอะไรนะคะ
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้โอ้โหเก่งมากเลยและชุดสุดท้ายค่ะเด็กๆค่ะสังเกตสิคะภาคอีสานนั่นเองเพราะว่านิยมใส่ผ้าที่มีสีอะไรคะ
1: สีขาวเลย
0: ป็นผ้าทอสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมคะแล้วก็มีเสื้อสีขาวแล้วก็มีผ้าอะไรคาดเอวนะ
1: ผ้า
0: ขาวม้ามัดคาดเอวเอาไว้เป็นชุดแต่งกายตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองตอนนี้เด็กๆรู้จักแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ชุดแต่งกาย

0: ให้เด็กๆสังเกตภาพนี้ก่อนเป็นแผนที่ประเทศไทยสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้เมื่อสักครู่เราเรียนไว้ว่าอยู่ตรงไหนนะภาคกลางแล้วก็ต้องคู่กับชุดแต่งกายประจำภาคอะไรคะ
1: ภาคกล
0: างนั่นเองเมื่อเด็กๆสังเกตเสร็จแล้วเด็กๆรู้แล้วว่ากลุ่มเราได้ภาคอะไรคุณครูจะให้เด็กๆนำมาติดที่ชาร์ตแผนที่ประเทศไทยคุณครูบีก็จะเรียกมาทีละกลุ่มแล้วก็ให้ตัวแทนออกมาติดภาพที่ชาร์ตเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกเก่งมากเลยเสียงดังฟังชัดค่ะวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายชุดประจำภาคพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเด็กๆนะคะทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ขอตัวแทนออกมาต่อแผนที่ประเทศไทยพร้อมทั้งติดภาพชุดแต่งกายประจำภาคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับอุปกรณ์จากคุณครูบีได้เลยค่ะมาเลยค่ะลูกมาเข้าแถวทางด้านนี้ค่ะตาไปที่กลุ่มของตัวเองนะคะไปช่วยกันสังเกตนะครับลูกเมื่อเด็กๆได้แล้วนะคะเด็กๆสังเกตภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพชุดแต่งกายหรือภาพแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มนะลูกว่าเราได้ภาคอะไรค่ะถ้าเด็กๆทราบแล้วนะคะคุณครูจะขอตัวแทนออกมาติดภาพแผนที่ประเทศไทยพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวต้องแบ่งเพื่อให้ถือคนละหนึ่งภาพด้วยนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูบีจะเรียกนะคะน้องเข้าตังนั่งก่อนลูกเข้าตังนั่งก่อนเดี๋ยวคุณครูบีจะเรียกกลุ่มไหนได้ภาคเหนือคะขอภาคเหนือลุกขึ้นมาเลยภาคเหนือสีอะไรนะสีเขียวใช่ค่ะมาภาคเหนือมาติดก่อนเลยค่ะลูกภาคเหนืออ้าวนี่ก็เป็นชุดแต่งกายประจำภาคอะไรคะภาคเหนือเก่งมากค่ะต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะกลุ่มไหนได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะสีอะไรลูกสีม่วงขอตัวแทนอีกคนนึงมาด้วยค่ะลูกเอาเพื่อนมาอีกคนนึงน้องมาลิมาลูกมาอ้าวไหนน้องทาร่าติดหน่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวต่อกันตรงนี้ใช่ไหมต่อมาก็เป็นอะไรคะชุดแต่งกายประจำภาคเก่งมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยตรงกลางภาคอะไรนะภาคกลางสีอะไรลูกสีเหลืองขอเชิญกลุ่มที่เป็นภาคกลางค่ะขยับตรงนี้ลูกให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็มีชุดแต่งกายประจำภาคกลางติดเอาไว้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาคสุดท้ายของเราที่อยู่ด้านล่างสุดคือภาคอะไรคะภาคอะไรนะภาคใต้ขอเชิญกลุ่มที่เป็นภาคใต้เลยค่ะลูกมาเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องก้าวลูกตรงนี้ต่อตรงนี้ค่ะเยี่ยมมากเลยแล้วก็มีชุดแต่งกายประจำภาคถูกต้องไหมคะเด็กๆเก่งมากปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาค่ะเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็รู้จักชุดประจำภาคแต่ละภาคนั่นเองค่ะเด็กๆคะครูบีอยู่ทางไหน

0: ครูบีอยู่ทางไหน
1: ทางหน้าไปทางไหน
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะมีกี่ภาคนะ
1: 4
0: ภาคนั่นเองภาคแรกคือภาคอะไรคะลูก
1: ภาคเหน
0: ือภาคอะไรคะ
1: ภาค
0: ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
1: ภาคใต
0: ้และแต่ละภาคมีการแต่งกายที่เหมือนหรือต่างกันคะเหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนั่นเองเก่งมากเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้เป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อ

0: พลังแสงมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบินบิน
0: แคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอะง
0: ได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะเดี๋ยวคุณครูมาเตรียมความพร้อมเด็กๆกันก่อนนะคะชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะ1นิ้วค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2

0: วางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำจนถึง3กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกของเรานะคะเป็นกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่ามีแผ่นรองปั้นแล้วก็ดินน้ำมันนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเรามีอุปกรณ์อะไรคะเก่งมากเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมฉีกปะกระดาษเป็นแผนที่ประเทศไทยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพแผนที่ประเทศไทยมาให้เด็กๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างภาพโครงร่างแผนที่ประเทศไทยค่ะกระดาษสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด็กๆจะต้องไปหยิบภาพอะไรมาคะภาพอะไรนะลูกภาพโครงร่างแผนที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วแผนที่ประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะมีกี่ภาคลูก4ภาคในภาพโครงร่างของคุณครูนะคะก็แบ่งออกเป็น4ภาคให้เด็กๆได้สังเกตดูค่ะเด็กๆดูจากภาพนะคะเด็กๆจะเห็นรอยต่อของแต่ละภาคที่แบ่งพื้นที่กันอยู่เห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะลูกเห็นเส้นสีเทาๆอ่อนๆตรงนี้ไหมคะเส้นตรงนี้เป็นเส้นที่เราจะแบ่งพื้นที่ของแต่ละภาคเด็กๆจำได้ไหมว่าภาคเหนือเมื่อสักครู่นี้เรามีสีอะไรที่แทนสัญลักษณ์ภาคเหนือ
1: สีเขียว
0: นั่นเองเด็กโอ้โหข้าวตังเก่งมากเลยจำได้ทั้ง4สีเลยภาคเหนือมีสัญลักษณ์ตัวแทนเป็นสีเขียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีอะไรคะสีม่วงวันนี้กระดาษของคุณครูไม่มีสีม่วงคุณครูขอใช้สีชมพูแทนได้ไหมคะแล้วภาคกลางสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ืองสีเหลืองภาคใต้สีอะไรคะสีฟ้าวิธีการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ให้เด็กๆนำกาวนะคะปาดกาวก่อนทาบริเวณที่เด็กจะฉีกปะลงไปวันนี้คุณครูบีจะฉีกปะภาคเหนือก่อนคุณครูบีทากาวไปแล้วต้องหยิบกระดาษสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวคุณครูบีก็จะต้องหยิบกระดาษสีเขียวมาฉีกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคุณครูบีจะฉีกเป็นเส้นตรงมาก่อนเด็กๆอย่าลืมนะคะไปหยิบตะกร้าสำหรับฉีกกระดาษใส่ลงไปในตะกร้าก่อนก็ได้นะคะลูกคุณครูบีฉีกแล้วก็ปะกระดาษติดลงไปแบบนี้ที่ภาคอะไรคะภาคเหนือคุณครูบีก็ฉีกกระดาษแล้วก็ปะไปเรื่อยๆ

หมดแล้วเสร็จหรือยังยังไม่เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคุณครูจะต้องฉีกปะให้เต็มพื้นที่ของภาคเหนือเสียก่อนคุณครูบีฉีกกระดาษเป็นเส้นอะไรก่อนนะเป็นเส้นตรงแบบนี้ก่อนค่ะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่คะลูกชิ้นเล็กไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ติดลงไป

ติดลงไปให้เต็มพื้นที่บริเวณของภาคเหนือเลยเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะให้เด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆบอกข้อตกลงเรามาก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างไรคะโอ้เสียงดังมากเลยค่ะเด็กๆบอกว่าจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมแล้วสามารถไปที่ไหนคะไปเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้นะคะคุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมอ่ะทบทวนก่อนมุมอะไรลูกหนังสือ
1: ม
0: ุ
1: มบ
0: ล็อกแล้วก็
1: มุ
0: มบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำศิลปะเสร็จแล้วก็สามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆตามความสนใจและเมื่อหมดเวลาคุณครูร้องเพลง
1: เก
0: ็บของเด็กๆก็ต้องช่วยกันทำอะไรคะเก็บของเข้าที่ให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมของตนเองตอนนี้พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะลูก
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้ำมันเชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากค่ะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สามทำอะไรคะฉีกปะภาพอะไรคะแผนที่อะไรนะแผนที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะไปหยิบภาพได้เลยค่ะ

0: ากำลังไปไหนลูก
1: เรือกำลังออกเดินทางไปบนเขา
0: เรือกำลังออกเดินทางไปบนเขาเลยเหรอไปที่เกาะหรือเปล่า
1: ใช่
0: เกาะกลางทะเลเหรอคะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไร
1: ธง
0: ชาติใช่ไหมลืมระบายสีหรือเปล่าคะเดี๋ยวไประบายสีเพิ่มเติมให้คุณครูได้นะแต่เดี๋ยวคุณครูบีจะเขียนก่อนนะลูกนะ
1: แล้วก็มีจรวดแล้วก็มีระเบิดพุ่งมาใส่เรือ
0: โอ้โหระเบิดที่ไหนล่ะเนี่ย
1: ระเบิดคนอื่น
0: โอ้โหค่ะเรือกำลังแล่นไปที่เกาะใช่ไหมอะไรนะลูกได้ค่ะระบายสีธงชาติเพิ่มให้คุณครูด้วยนะ
1: สีแดง
0: เอาโหนับตังนับตังว่าอะไรคะพวกเข้าตังขอโทษเข้าตังว่าอะไรลูก
2: พวกของเราเขา
1: แดงสอง
2: วาดใครอยู่ครับ
0: วาดคนกำลังทำอะไรนะ
2: กำลังเคารพธงชาติไทยอยู่ครับ
0: โอ้โหกำลังเคารพธงชาติไทยเลยใช่ไหมทำไมเก่งจังเลยอันนี้คืออะไรคะ
2: ภูเขาครับ
0: ภูเขาคนคนนี้เขาอยู่ที่ไหนเนี่ย
3: อยู่ที่โรงเรียนครับ
0: อยู่ที่โรงเรียน

0: ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าทำเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีผลงานนะคะจากเพื่อนๆในห้องเรียนค่ะมาได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นค่ะของน้องซินนั่นเองคุณครูบีขอเชิญน้องซินหน่อยค่ะวันนี้นะคะน้องซินปั้นเป็นเรื่องราวว่าอย่างไรบ้างคะปั้นว่าอย่างไรบ้างคะลูก
1: หนูเดินไปเจอดอกไม
0: ้น้องซินเดินไปเจอดอกไม้ใช่ไหมคะน้องซินจำได้ไหมว่าดอกไม้ที่น้องซินปั้นเขาเรียกว่าดอกอะไรลูกจำได้ไหมคะจำชื่อดอกไม้ได้ไหมจำชื่อดอกไม้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเอาปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะผลงานชิ้นที่สองค่ะเป็นผลงานของน้องข้าวตังนั่นเองวันนี้ข้าวตังนะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเป็นภาพอะไรนะ
2: โครงการทำรถทรงสร้างไทยครับ
0: ภาพอะไรนะครับ
3: โครงการทำรถทรงสร้างไทยครับ
0: ภาพคนกำลังยืนเคารพธงชาติไทยนั่นเองค่ะโอ้เด็กๆคะธงชาติไทยมีกี่สีคะมี3สีมีสีอะไรบ้าง
3: มีสีแดงขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะและผลงานชิ้นสุดท้ายที่ให้เด็กๆชื่นชมในวันนี้เป็นผลงานของน้องริต้านั่นเองค่ะวันนี้ริต้านะคะทำกิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะฉีกปะภาพภาพอะไรคะลูก
3: ภาพ
0: แผนที่อะไรคะ
3: แผนที่ประเทศไทย
0: ใช่แล้วในน้องริต้าบอกสิคะลูกภาคเหนือน้องฉีกปะสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่ะคะ
3: สีชมพู
0: สีชมพูภาคกลาง
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองและภาคใต้สีอะไรคะ
3: สีฟ้า
0: สีฟ้าประเทศไทยมีกี่ภาคคะ
3: สี่ภาค
0: สี่ภาคเอาปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของเด็กๆค่ะทำให้ผลงานนะคะออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมือของเราเป็นยังไงคะเปื้อนกาวใช่ไหมคะคุณครูจะให้เด็กๆไปพักค่ะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆก่อนเลยเอามือวางที่ตักหรือยังนะโอ้โหหลายคนนะคะนั่งเรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเกมชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนั่นก็คือเกมสังเกตรายละเอียดของภาพริมทะเลค่ะวันนี้นะคะครูบีมีภาพอะไรมาให้เด็กๆสังเกตคะโอ้โหเด็กปลายทางบอกว่าภาพทะเลนั่นเองเด็กๆต้นทางนะคะ

0: ้นทรายนั่นเองภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ที่ไหน
1: ทะเล
0: ที่ริมทะเลใช่ไหมคะคุณครูให้เด็กๆสังเกตภาพหลักไปแล้วว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพย่อยกันค่ะภาพย่อยเด็กๆต้องสังเกตนะว่ามีภาพตรงกันกับภาพหลักหรือไม่ถ้าภาพไหนตรงเด็กๆก็ต้องหยิบแล้วก็นำมาวางไว้ในไหนคะในไหนนะลูกในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเก่งมากเลยค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังนั่งน่ารักตั้งใจฟังมากๆเลยในน้องข้าวตังลองหยิบภาพที่เป็นภาพย่อยเอาไปวางไว้สิคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างมีพระอาทิตย์ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะน้องอะไรอีกดีนะที่น่ารักนั่งตัวตรงน้องข้าวเมาค่ะเชิญน้องข้าวเมาเลยไหนน้องข้าวเมาจะหยิบภาพไหนคะที่เป็นรายละเอียดของภาพหลักค่ะเป็นภาพอะไรลูกเก้าอี้ริมชายหาดใช่ไหมคะน้องวางในช่องได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะปรบมือให้ข้าวเมาหน่อยเก่งมากเลยค่ะรายละเอียดที่เหลือหรือภาพที่เหลือนะคะเดี๋ยวคุณครูบีจะให้เด็กๆไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ
1: แบ่งก
0: ันนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องเก็บอะไรคะลูก
1: เก
0: ็บเกมการศึกษาเข้าทีแล้วได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วเอาไปไว้ที่มุมไหนคะ
1: ม
0: ุ
1: มการศึกษา
0: ถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มกันครบแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเข้าที่โต๊ะได้เลยค่ะกลุ่มที่2เชิญค่ะลูกกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะแล้วก็ไปนั่งที่กลุ่มได้เลยกลุ่มที่4เชิญทางด้านนี้เลยค่ะ

0: กชื่นชมเด็กดีดีนกฮูกชื่นชมน่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรมาคะเกมการศึกษานั่นเองวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรนะสังเกตรายละเอียดภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะน้องดินลูกภาพริมทะเลใช่ไหมคะที่มีชายหาดด้วยใช่ไหมเด็กๆสามารถสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วก็หยิบภาพมาวางได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยวันนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมแล้วก็เล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วแต่ก่อนอื่นเราจะมาสรุปกันก่อนว่าวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรไปนะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวนะคะที่เป็นข่าวต่างๆที่เด็กๆได้ฟังมา

0: ือว่าได้พบเจอมาในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังสามารถพูดได้เป็นประโยคต่อเนื่องเรียบเรียงคำพูดนะคะให้มีใจความสำคัญแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีค่ะและกิจกรรมที่2ของเราก็คือกิจกรรมอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำอะไรด้วย
1: คำ
0: สั่งด้วยนั่นเองวันนี้คุณครูให้เด็กๆจับคู่สองคนใช่ไหมจับคู่สองคนแล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็
0: กระโดดด้วยใช่ไหมคะจับกลุ่มสามคนให้ทำท่าบินเป็นอะไรนะบินเป็นนกนั่นเองเก่งมากเลยค่ะและเมื่อถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนในหน่วยอะไรคะรักอะไรนะ
1: ประเทศไทย
0: รักเมืองไทยนั่นเองวันนี้เด็กๆได้รู้ว่าแผนที่ประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะกี่ภาคนะคะ4ภาคมีภาคอะไรบ้าง1ภาค1ภาคอะไรสีเขียวๆสัญลักษณ์แทนสีเขียวภาคอะไรคะ
1: ภาคเหน
0: ือ2ภาคอะไรนะสัญลักษณ์แทนสีม่วงภาคถ้าตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเอง3ภาคอะไรคะภาคกลางและ4ภาคภาคใต้โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสามารถจดจำนะคะแล้วก็บอกเล่าให้กับคุณครูฟังได้ดีมากเลยค่ะและเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมอะไรไปด้วยคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆนะคะได้ใช้นิ้วมือน้อยๆของเด็กๆเองนะคะในการฉีกกระดาษนะคะแล้วก็ปะติดภาพอะไรคะโครงร่างอะไรนะถูกต้องเลยค่ะภาพโครงร่างแผนที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะและเมื่อสักครู่เลยเด็กๆ ก็ได้เล่นเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจทำกิจกรรมนะคะแล้วก็สามารถทำกิจกรรมออกมาได้ดีมากเลยค่ะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบแบบนี้ในทุกๆวันเด็กๆ ก็จะกลายเป็นเด็กที่อะไรนะเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจแล้วเราตั้งใจเรียนเราจะเป็นเด็กที่ยังไงด้วยคะ
1: เด็กที่
0: เราก็จะเก่งนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวัน

嗯。

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนเพื่อนครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเป๊ะเป๊ะชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเป๊ะเป๊ะชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันนาหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

Ha ha ha!

응?

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที
0: ่
1: เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์ไปเห็นข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
0: อ๋อจะมาอยู่ที่

0: ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียรเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
2: ในคณะแพทย์เป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
2: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
2: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
1: มีอะไรที่เป็นก้อน
2: เป็นก้อนเนื้อออกมา
1: ใช่ค่ะอ
2: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
2: ์ศรีประสิทธิ์
1: บุญวิสุทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่จะเห็นว่าน
2: ี่ท่านเขียนเอง
1: ค่ะ
2: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
1: ใช่
2: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
1: ใช่ค่ะใช่
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: อาจารย์ครับมาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
1: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
2: คืออะไรครับ
1: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ฟังอ่านนิดหน่อยสิคะ
2: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
2: พูดง่ายหนังสือรุ่น
1: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
2: ในแต่ละปีแต่ละปี
1: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
2: โอ้โหตั้งแต่2473เหรอครับ
1: ค่ะ
2: 76ปี
1: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้วตอนนี้เกินแล้ว
2: มันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
1: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มถือว่าหนามาก
2: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหหนามาก
1: หนามากค่ะ
2: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: นี่นะครับ2510ถึง2511
1: ค่ะ
2: ปีเดียวนะฮะ
1: รุ่นเดียวเนี่ย
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
1: ดำสวยเลยฮะ
2: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
1: เขาก็มีสอดแทรกไว้
2: เขาก็แทรกเอาไว
1: ้
2: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
1: ๆใช
2: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคณตอนนั้น
1: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
2: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะฮะ
2: ไปเรื่อยๆเลย
1: ตลอดเวลาเลยค่ะ
2: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์
2: ในยุคปีนี
1: ้
2: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
1: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะฮะ
2: เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
1: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
2: หมายถึงว่าน
1: ักศึกษาไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องอยู่ออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
2: ้
1: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
2: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
1: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
2: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ย หนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
1: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
2: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
1: ้ใช่
2: เกิดอะไรขึ้น
1: แล้วยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
2: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
1: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะอาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิม
2: uh-huh.
1: เราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ ๋
2: อเราจะมีอีกอาคารน
1: ึ
2: งเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที่
1: ใช้งานบ
2: ่
1: อย
2: ใช้งานบ่อย
1: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
2: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
1: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
2: แล้วก็
1: หลายแสนเล่มเลย
2: เป็นแสน
1: หลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
2: ครับ
1: เราใช้เงินได้เกือบสมมติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
2: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
1: หน
2: ัง
1: สือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
2: แต
1: ่นั้นแต่ละปีแม้กว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยงั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
2: 90ปีนะฮะค
1: ุ
2: ณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: Space Saver นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรการที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได
0: ้ด้วยอาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได้
1: ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
0: จะมาที่นี่ก็ช่วยเลื่อนได้จ
1: ้ะลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นั่นแล้วอาจารย์ไม่เห็น
1: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณฮ่าเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่นั่นจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ประหยัดด้วย
0: เข้าใจคิดนะฮะแต่เรามาดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
1: ์
0: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงทางส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่ก
0: ็เป็นให้นักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทำงานวิจัยนะฮะแทนที่จะทำเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทำเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตำราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานงั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยื้อมาแล้วสมมติยื้อมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว้10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยอ้าวจริงเหรอ
1: จริง
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะฮะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ
1: ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีก1เล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เดี๋ยวจะผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: มันเหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับโปรเฟสเซอร์ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับที่ในตู้เป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่ นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
0: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ขอ
0: น
1: ี่
0: ของพระองค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยค่ะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะเล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเราดำเนินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะฮะอันนี้ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะฮะ
0: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
1: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดและค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับโปรเฟสเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
0: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
1: สวยงามมากเลยค่ะฮะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
0: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
1: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: นะอยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
0: เข้าไปค้นคว้าดูได้
1: ดูได้ฮะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่พระท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: หอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะนะฮะสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะฮะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: ค่ะเพราะห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
3: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟรถมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๋แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจั

0: ขายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
1: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
0: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
3: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
4: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
4: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
4: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
4: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับ
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโครงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
2: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
4: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
1: ฮะฟ้าร้อง
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
2: ท่าทางฝนใกล้จะตก
1: ฝนตก
0: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
3: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
1: ฮะเหรอครับ
0: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
2: ้บ๊ายบายจ้า
1: เอ
0: ๊ะโอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
1: ฮะฝนตก
0: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
1: หนาว
0: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
1: เอ๊
0: ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฟ้าฟ้าหายเปียกฝนหรือยัง
1: ครับ
4: อ้าวฟ้าฟ้า
1: ฮะแล้วก็หลบฝนหลบฝน
4: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
0: ยังไม่รู้จักร่มเลยสิที่ดาโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
1: ฮะร่ม
0: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
1: เอ๊ะ
0: ถ้าไม่เชื่อฟ้าฟ้าก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
1: ฮ่าจริงด้วย
0: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้า
1: เอาสวัสดีฟ้าฟ้าเฮ้ยแรปปี้เข้าร่มเข้าร่มไม่เป็นไรฉันมีเสื้อกันฝนเอ
0: ๊ฟ้าฟ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
1: เสื้อกันฝน
0: ใช่แล้วจ้าเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เปียกค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมล่ะฟ้าฟ้าแรปปี้เขาไม่เปียกฝนเลย
1: โอ้
0: แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
1: ดีจังเลย
0: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
1: ดีจังเลย

จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈哈哈。

Hmm.

เป้เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้เป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
2: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยนะว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อืมเป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าดีด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
3: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้า
2: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
3: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
3: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
3: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอ๊อบอ๊อบ
3: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไร

0: าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านผู้

0: และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและหว่างผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลฐานบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
0: กร มการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อปวงประชาทั้งหลายค่ะ
1: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพได้ซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
3: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้ครับก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
1: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
0: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT 2 HD

0: ลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซักทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการค้ายาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยและประเทศ

0: ที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
1: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินทุนที่เอามาใช้ก่อเหต
0: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและก็การข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
2: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัธายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์ก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
2: เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
3: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบโกรเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู่
0: ขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีน

0: ของขวักไขว่ไปทั้งถนนเหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพายุหายาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
2: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากรุงท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
0: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
0: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็น

0: พนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
1: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
0: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
1: ทั้งวันเลย
0: แล
1: ้
0: วก็
1: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
0: ใช่
1: และเราเองก็ต้องใส่
0: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
1: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
0: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
1: 2คน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
0: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
1: 1คน
0: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
1: บ่าย3
0: ถึง7โมงเช้า
1: วนกลับมาชนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ในการทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
0: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
1: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
0: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
1: า
0: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
1: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
0: เช้า
1: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
0: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้ว
1: ไม่ได้สบายอ่ะ
0: ไม่ได้
1: นั่งพักนะฮะ
0: ใ
1: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้เราก็ไม่รู
0: ้
1: กังวลไหมกลัวไหม
0: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
1: ยังไงครับพี่นะ
0: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
1: ์เช่นไถ่ถุงมือ
0: ใช่ค่ะ
1: ใส่แมส
0: ก์
1: ปิดปาก
0: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
1: ่ะพี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลังปวดเข่า
1: เบ
0: าหวาน
1: เบาหวานก็เป็นเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอะไรอีก
0: โรคหัวใจ
1: แ
0: ล้วก็นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
0: ค่ะ
1: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
0: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะแล้วก็บิดผ้า
1: การบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
0: ก็ต้องผ่าค
1: ่
0: ะ
1: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาออกเป็นข้างนี้
0: แล้ว
1: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
0: ก็นานแล้วค่ะ
1: ก็ผ่าที่นี่แหละ
0: นะ
1: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรช่วยทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยักใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
2: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไหมสำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
3: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีวิธีที่เขาเตรียมมาให้นะ

0: ก็ใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
1: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงกับการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
2: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ5ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
3: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
1: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
3: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
1: ได้ค
3: ่
1: ะ
3: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
1: ้ค่ะ
3: พื้นที่ทำงานถูกไหมครับ
1: ใช
3: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสี
1: แดง
3: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
1: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
3: อ๋อแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
1: อุ๊ยอย่าค่ะ
3: ไม่ควร
1: ค่ะไม่ควร
3: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอี้แย่หรือว่ารังเกียจไหม
1: ก็
3: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
1: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้ว
3: ทุกคน
1: เพราะ
3: ว่
1: าเรามีเครื่องป้องกัน
3: อ
1: ๋
3: อ
1: มีเคร
3: ื่อง
1: ป้องกัน
3: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
1: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
3: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ว่านี้เปื้อนน้อยไม
1: ่
3: ได้เปื้อนมากยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
3: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
1: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
3: ปลอกหมอน
1: ใช่ค่ะ
3: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
1: ค่ะ
3: เพราะอะไรฮะ
1: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
3: น้ำเหลือง
1: ค่ะ
3: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
1: ่
3: พวกเราได
1: ้
3: หรือว่าคนทั่วไปได
1: ้
3: ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต้องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
3: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
1: ก็สำหรับตัวสีม่วง
3: สีม่วงนี่เลย
1: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
3: สีแดง
1: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค
3: ่
1: ะ
3: สีดำ
1: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
3: เปิดปกติ
1: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
3: อันตราย
1: ถ้าไม่มีอันตราย
3: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
3: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
1: มีขยะ
3: สีฟ้าน้ำเงินด้วยคืออะไรครับอ
1: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อแต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
1: ใช่ค่ะ
3: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมาก

0: สุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
1: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
2: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
2: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
2: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆกันแล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
2: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
2: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: อะะ
2: เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
0: ี้ก้มไปเลย
2: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
2: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ย
0: แล้วผิดท่าม
2: ีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
2: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
2: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกลๆแล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับแป๊บ
2: มันจะรู้สึกหนักๆปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: ปวดขา
2: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
2: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
2: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
2: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวด
0: แป๊บเลย
2: อันนั้นอีกอันนึงแต่นี่ถ้าเ
0: ร
2: ื้อรังนานๆก
0: ็
2: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่ต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหม
2: คร
0: ับถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
2: ใช่ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
2: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: ก็คือเครื่องก็จะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮ
2: ะ
0: หรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
3: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่น

0: และยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
1: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
2: ติดเชื้อใช่ไหมครับไม่ครับมันมีน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำตาล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
0: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
1: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
3: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
1: ถูก
3: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
1: ครับ
3: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
1: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
3: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื้
1: อ
3: นะคะแล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
1: ้อ
3: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
1: ครับผม
3: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
1: โอ้โห
3: ต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
1: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
3: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
1: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
3: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
1: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
3: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
1: แต่
3: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับนึงเหน
1: ื่
3: อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต
1: ้
3: องมีความเหนื่อยด้วย
1: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
3: นับว่าพอ
1: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
3: อ
1: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก
3: ็
1: พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
0: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตราย ควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เป็ดน้อย
8: ตอนเมฆน้อย

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไป
0: นะคะ 6-7 ปีตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: มาประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาบอกว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองคือสิ่ง
0: จากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาติดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย์
1: คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเบสิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมเนี่ยแน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันแล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
1: ใช่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะๆอันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: นี่เกริ่นประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านในครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซึ่งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม้ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตัวเองนี่ก็มีหลายโร
0: ค
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวลเดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเนี่ยมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์ เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งนะมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเอง
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็ าจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างที่ PM 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศนี่มีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยไอ ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อเนี่ยภูมิเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
0: ครับผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
1: คร
0: ับมันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า auto immunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจได
1: ้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื
0: ้
1: อติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซ่าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
0: เอา
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
1: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
0: ภูมิเสี่ยง
1: เป็น

0: เพียงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
1: ค
0: ราวนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
1: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
0: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
1: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
0: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้เดินมา10คน
1: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
0: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
1: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
0: ใช่ส่วน
1: ใหญ่ที่จะบอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
0: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
1: ครับ
0: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก
1: ็
0: คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
1: ้
0: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
0: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
1: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยละกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
1: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไอ้ตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
0: เมื่อก่อนมันจะแดง
1: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
0: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
1: ้ไวกับแดดคือมันจะ
0: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
1: ้อครับ
0: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
1: ่
0: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
1: โอ้
0: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
1: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
1: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
0: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อย
1: คร
0: ับ แล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
0: อันนี้เริ่มผิดปกติ
1: ต้องลองตรวจได้โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
0: ปวดข้อหลายๆข้อ
1: ครับ
0: ฮะแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะฮะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่มั้ยฮะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่มั้ยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเน
0: ี่
1: ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
0: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้ออย่างเงี้ยอันดีอาจจะมาเจออายุรศาสตร
1: ์
0: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะฮะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบ

0: ข้าวแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
1: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
1: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
0: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
1: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ชัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
0: ใช
1: ่มั้ยครับ
0: ใช
1: ่โอเคคราวนี้ความต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย์มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
1: ยากใช่ไหม
0: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนเนาะก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได
1: ้
0: บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
1: ้อ
0: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
1: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
0: ใช่อาการ
1: ปวดได้เยอะมาก
0: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเส
1: บ
0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกันว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคอ
0: ย่างเงี้ยค่ะก็จะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันมั้ยครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
1: ครับ
0: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือใครๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ังไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ้อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยเพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้อง
0: งดหยุดการเสพแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่บอกว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหม
0: ครับจริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
0: ยังไม่มายังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเค
0: นะ
1: ครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบ คือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่า

0: ความรุนแรงอย่างเช่นว่าก็อาจเขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆและเป็นแบบปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นนะสามารถรักษาและกลับมาที่ mild ได
1: ้
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือ

0: หยุดโรคให้ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้ออ่ะมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้บางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE อ่ะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ใช
1: ่ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงาน
1: ครับ
0: นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะฮะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะฮะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะฮะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่าเออมันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งนึงที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
1: ่ยังไงครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยด์อย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเองอ
0: ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาแล้วพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมามักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE สำหรับโรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรคกำเริบคือเม็ดเลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรก
1: ๆ
0: คือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับคราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมาก
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลัก

0: ฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็เซียรอยเนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็อาจก็หยุดเซียรอยได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: เนี่ยภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่หรอ
0: คือให้นอนเยอะ
1: ๆครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึกๆเป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกายจริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SME แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SME นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SME ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้อง
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะฮะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องขยันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SME ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทยฟู้ดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวาน อะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค้างเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจ
0: ะใจแต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยาคือเขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงเป็นข่าวต่างจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะ
1: ค
0: ะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มา

0: ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE โดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให
0: ้
1: เลย
0: ก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะบอกว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วปวดข้อนิ้ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแหละครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยนี้บางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: ใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะฮะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะฮะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะฮะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆถ้าคุยอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยาซึ่งภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่ไห
1: มฮะ
0: ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อแต่คุณแม่ใช่ไหม
1: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
0: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช
1: ่
0: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดนะเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
1: ๆ
0: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมอาจารย
0: ์จริงๆไม่จริง
1: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละเกือบ80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
1: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
0: 20กว่
1: า
0: ตอนนี้คือเกือบ80
1: โอเค
0: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
1: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
1: ซึ่งเห็นว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลย
1: คือ
0: ดีมากเลยค่ะ
1: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
0: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัย พอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
1: ร
0: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
1: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกเนี้ยอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณศิลป์วิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรกัน
0: ก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
1: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
0: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
1: ก็คือทาด้านนอกเท่านั้น
0: ทาด้านนอก
1: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนนึงเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
1: ครับ
0: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
1: หมายถึงว่า
0: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
0: ใช่อย่าง
1: เงี้ย
0: ที
1: ่
0: ข้อได้ด้วย
1: อ๋อ
0: สะเก็ดเงินเนี้ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนัง
1: ครับ
0: ระยะท้ายเนี้ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา 10-20 ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่มั้ยครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่มั้ยครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทาง
1: นะครับ
0: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้น เป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
1: ้
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้ว

0: ใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตอนนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไงฮะแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
1: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกต รอบสะดือ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้น หรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะ แต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
0: อาจจะแพ้อะไร
1: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยก็อาจจะแบบว่าอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะ
0: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
1: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาเตียรอยทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
0: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
1: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
0: ครับ
1: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้นะฮะ
0: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮ
1: ะ
0: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
1: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
0: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะมันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
1: อ
0: ันนั้นทำยังไงดี
1: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูม
0: ิครับ
1: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหมคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
0: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: แต่เขามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเขาอ้วน
0: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
1: ใช่มันวนเป็นลูป
0: อ๋อโอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้ไหมครับอาจารย์
1: ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะใช้แสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
0: ่ๆ
1: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
0: ่
1: เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
0: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
1: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส่วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละ
0: ครับ
1: แต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
0: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
1: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเส
0: บ
1: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้
0: บางข้อบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได้
1: บางคน
0: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
1: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รูมาตอยเลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
0: ค
1: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะฮะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
1: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะฮะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
0: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบ

0: ิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
1: โอ้หายเลยปกติเลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
0: จ้างครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
1: มันจะเป็นเรื้อรัง
0: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
1: มันยังอยู่ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภู
0: ม
1: ิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
0: ครับ
1: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
0: ครับ
1: จริงๆคนไข้มีคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะละไปเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
0: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
1: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้
0: อ
1: ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
0: บ
1: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะไอ้ตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
0: อ
1: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดเลือดขาวสร้างการอักเสบเพ
0: ิ่ม
1: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนแล้วครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเลยฮะ
1: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
0: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
1: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
0: ม
1: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออ๋อคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอ
0: ัน
1: นี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเข้าได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
0: โอเคถ้าได้ฟังจากสองโรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
1: ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าหรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
0: เขาไปมูลหรอเขาไปใช้วิธี
1: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
0: โอเค
1: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
0: ครับ
1: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
0: ครับ
1: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
0: ็
1: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
0: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวียนโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
1: ต้อง
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
0: แต่เข้าใจทำยากจริง
1: แค่ทำยากในหลายคนนะ
0: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลย ใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

เรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้เลยครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันนี้ที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็เลยอยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทำคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรือจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
3: งั้นเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือก็การบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาครับ
1: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าคอมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้
1: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
3: ้
1: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
3: ้ครับ
1: พี่ลองใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
3: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
1: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนนี่หมุนไปให้ๆๆใช่ใช่ให้ลูกคอมันตรงใช่ครับถูกต้องถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเค วันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
3: น่าจะต้อง
1: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
1: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
3: การหมุน
1: ของคอแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
3: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
1: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซิลเราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคโอเคโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึงใช่ใช่มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึงสองรอบ
3: ครับ
1: ก็โอเคแหละสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
3: ต่อไปก็
1: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุนสองรอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้ใช
2: เห็นนะครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม่1ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
3: 1
2: ใช่ครับ1ก่อน1 2
3: 2
2: ใช่ครับแล้วก็3
3: 3
2: ใช
3: ่4
2: ไปต่อ5ใช่ครับ
3: 6
2: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์เหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1สองใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
3: มันถึงว่ารอบที่สองมันต้องเปิดอันนี้แทนเหรอ
2: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่สองต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยแล้วผม
3: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
2: คล้องจักรเยอะ
3: คล้องจักรเยอะ
2: ใช่ๆเพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอ้ที
3: ไม่ได้เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
2: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
3: จังหวะปล่อย
2: วิธีใช่
3: ครับผม
2: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได้
3: วงในนู้นเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะ

0: ไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนก็ได้ดูพี่เบนเขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
2: ่
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีบพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู3ลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมพี่เปียผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
2: ๆ
1: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคุมยากนิดนึง
0: ได้คร
1: ับ ใช่ใ
0: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเห็นมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
0: ใส่อะไรกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่าโอเคเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนไปข้างหลังใช่ครับ
0: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
1: ๆยืนขาตรงปึ้ง
0: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
0: แล้วก็ยกขาขาขวา
1: ไม่ต้องโยกครับ
0: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
0: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
0: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
0: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่งั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
0: อ้าวโอเค
1: จังหวะตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
0: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: เอา
1: ทำใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่
0: โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
0: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังระวังหลังนิดนึง
0: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
0: ทำไมไม่มั่นคง
1: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปุ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
0: ้อ
1: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
0: โอเค
1: ใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับ

0: ใช่ครับทักษะไหนครับ
1: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่ามันใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มอย่างนี้ช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
1: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางของการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
1: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
1: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
1: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
0: ได้เลยครับได้เลยเห็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
1: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลกันออกแรงค่อนข้างยากออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
1: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อนนะ
0: ใช่
1: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
0: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
1: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุนหนึ่งรอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้พี่เบนโชว์สักทีนึงว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
1: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ
0: ้
1: น
0: ได้ครับได้ครับ
1: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6กิโลครับ
1: 6กิโลของผม1โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่ชอบทำสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็ดูได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: เอาหมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: เลยรอบรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้นสองเมตรสามเมตรครับ
1: ด
0: ี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: ดีข
1: ึ้
0: นคร
1: ับ ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: รอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: สุดเยอะรอบสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าความจักแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถึง
0: ยากกว่า
1: คืออย่างพอกจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ ม
0: ีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย
1: ์
0: ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลปิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรของ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างค้อนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างค้อนแล้วแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่อ่ะ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะมั้ยครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับผมมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะม
1: ัน
0: มากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใ
1: ช่
0: ไห
1: มม
0: ัน
1: ไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่
1: ก
0: ็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงด้วยผมคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งออกข้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70 ล้วก็ทําให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองอ่ะครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากําหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกมั้ย
0: ใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกริ่นไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับอือใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสําคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเค้าเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเค้าจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทําปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยหายใจผมว่าจะไปเล่นทําไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์

0: ชาติเลยใช่ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว
0: ้ตั้งไว้70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นะเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชน
1: ครับ
0: กีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆอย่างเงี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกมายด์เซตนึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาขว้างขอนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาขว้างขอนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาขว้างขอนทุกๆคนครับผม

0: จะไปผจญภัย
1: แล้วใช่ไหมพร้อมไหม
2: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
2: จากโลกสู่จักรวาล
3: สวยจัง
4: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
4: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
4: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
4: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆเขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอต้องบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งนึงค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูน
3: ะ
2: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสดแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉันก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่ใช่ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: เราหมักในไข
1: ่
0: ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้คอนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้คอนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปถ
0: ู
1: กต้องไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเต็มตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
1: ค่ะ
0: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือหนึ่งเปียกมือหนึ่งไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้กล้องนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: ขอบคุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะ
0: ยิ่งหนา
1: แล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเคอันนี้คือ
0: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: ครับ
0: น้ำตาลทรายแดง2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับอีกอย่างนึงที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอับจันก็คือ
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับ โอเคคร
1: ับแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
0: น้ำตาลน้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
1: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เอาช้อนครึ่งก่อน
0: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีกว่า
1: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
0: ครับผม
1: เค็มแล้ว
0: ขาดหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยว
1: รบกวนคุณหมอใส่น้ำส้มใส่ชูนะคะใส่น้ำส้มใส่ชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะเชฟ
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได
0: ้
1: น้ำผึ้งนี่ก็
0: ครับ

0: รับประทานได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องแยกไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องแยกครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตอกดีไหมคะ
1: ครึ่งหนึ่งของต้น
0: น
1: ี้เลย
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ
1: ๊บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพ
1: ิ่
0: มรส
1: คือจริงแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได้
0: ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับคุณหมอ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นค่ะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี
0: ่เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออกให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือสะทานเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะหนึ่งก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงมันมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตาอบ
0: เลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
1: ี๋
0: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับเนื้อของตัว
1: จนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: ทีนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะพร้าวหรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมคร
1: ับ
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่

0: เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อน
1: กำลังได้สวยเลย
2: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
1: ประมาณครับประมาณ5นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
2: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
1: ใช่ครับ
2: เหลืองกรอบพอดี
1: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
2: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหม
2: ใช่
1: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งอยากให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได้
0: โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊กเสร็จปุ๊บนะครับหมอสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว

0: ค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่เรื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังพิงมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พอมกรมพอมพองพอมพอมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่างๆผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันที
2: มาตรงนี้เลยพี่นี่เลย
0: พี่ผมไปไม่ได้ตรงนี้นะครับเป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจบุ้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาพี่หลบหน่อยตามมาเฮ้ยหลบนี่ไง
3: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นก็จะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานelliptical นะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: ม
0: ีทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมาเรียกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: รวมระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะขึ้นจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: ที่
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้นี่ดีมากนี่ที่ถามก่อนว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่ไ
1: หมเราที่มีความรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับ ก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักควรประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับ

0: ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่ 60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
0: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
0: 60-65%
1: ใช่ประมาณนะครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต
0: ้นเอาโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับช่วงนี้นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
1: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
0: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นั่นก็คือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: โซนสีน้ำเง
0: ินโซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
1: โซนสีแดง
0: โซนสีแดงอันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกายคือพูดไม่ได้ละโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
1: ตอบไม่ถูกแล้ว
0: อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
1: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
0: ับ
1: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
0: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะก็อยู่ประมาณ127 100 130อยู่ประมาณนั้น
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
0: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
1: เดินเลยครับเดิน
0: นะครับลองดู
1: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
1: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทัก
0: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
1: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
0: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพ
0: ิ่
1: ม
0: ให้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับ
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
0: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี่มาเป็นตัวตั้งเอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
0: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ลุยเลยนะตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะคร
0: ับ เพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาละหัวใจเราเต้นช้าลง
0: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ยังให้มากเกินไปเพิ่ม
1: เวลามากขึ้นก็ได้
0: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
1: เพิ่มความเร็วได้
0: ใช่
1: เพิ่มความชันได้อีก
0: ได้แน่นอนนะครับ
1: หรือตัวนิดนึงว่า าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
0: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่มครับใจเย็นๆก่อน
0: ทีละอย่างทีละอย่าง
1: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างคือห้องทดลอง
0: อย่างลักษณะนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
1: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะมั่นใจ
0: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นแล้วเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
1: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
0: ใช่
1: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มนะลองดูนะครับ
1: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้โหความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
0: ใช่ครับ
1: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค
1: ่
2: ะ
1: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
1: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
0: ดูมือ
1: ก
0: ันสิครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
1: มันล็อกไว้อยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ส่วนบน
1: ส่วนล่างด้วย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อ
0: ไหร่
1: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบซ์เคิลปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจมี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงกับ
0: แนวดิ่ง
1: พนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่มั้ย
0: แล้วมีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: ดูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
1: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกข้างบนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกงขาเกงโค้งที่มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว
1: ่
0: า
1: โอเค
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบที่นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
0: ห้าใน 60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะลงแล้วมีเบาะลงแล้ว
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพ
0: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ
0: ใช่ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วั
0: ดยังไงคร
1: ับ ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
3: ถีบไปแล้วทั้งไว้นิดนึง
1: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนั่นคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: อ๋อ
1: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
3: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาปั่นสุด
1: ใช่ไหมครับ
2: สุดแล้ว
1: คราวนี้
0: ผมว่านี่โอเค
1: นะครับ
0: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
1: ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
0: เป็นไงครับเป็นไงครับ
1: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าเราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
2: ้
1: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่นะเพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างนึงมาแค่นั้นเพราะงั้นการที่มี
0: เพื่อให้สมดุล
1: ใช่นะครับ
0: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
1: ับโอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มได้2ลักษณะนะครับอันที่1ก็คือเพิ่มตัวความฝืน นะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
0: นะ
1: มีแรงต้านมากขึ้นแล้วรู้สึกแล้วนะครับ
0: อันแรกคือความฝืดอันที่สองอ
1: ันที่สองคือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นขึ้นมาสัก75อ้าวให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
0: หายใจแทบแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
1: ลองดูที่
2: ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับอย่างเงี้ย
0: มันยังไงครับมันยังไง
2: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
2: ถีบให้เร็วขึ้น
0: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ใช่
0: ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
2: เหงื่อออกแล้วค่ะ
0: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
2: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: สิไม่รู
2: ้นะคะ
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแหม
1: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความเท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักแบบนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวชีพจรตัวฮาร์ทเรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งนึงพอเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอร
1: ี่เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
0: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
1: ซึ่งน้อยกว่า
0: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
1: ใช่
0: นี่600ถึง800เอง
1: ครับ
2: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้
2: แ
3: ล้วอยากกินนมถ้วยเร็วๆแจ๊วหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็ว

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เก็ดเลือดตกลงไข้เลือดออกไม่มียาไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก
5: ไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นนะฮะแต่บางทีพอเป็นขึ้นมาเนี่ยวิธีในการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเราจะทำไงบ้างเดี๋ยวดูรายการวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร
6: ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากไวรัสไข้เลือดออกนี่แหละซึ่งมีทั้งหมด4สายพันธุ์สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมียุงครับ
5: ครับ
6: ตัวพาหะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้เราต้องถูกยุงกัด
5: ต้องเป็นยุงลายอย่างเดียวป่ะ
6: ยุงนี่มีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายนี่แหละครับเป็นพาหะที่สำคัญมากๆเลยของไวรัสไข้เลือดออก
5: การที่เราเจอยุงลายมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันกัดเรามันมีเชื้อทุกตัวไหมครับ
6: อาจจะไม่มีเชื้อทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะโชคร้ายไปโดนยุงที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันกัดเนี่ยเชื้อมันก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายเรา เวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีไข้ปวดไปทั้งตัวเลยลักษณะเด่นๆก็คืออาจจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกล็ดเลือดตกลงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบนึงของเลือดของเราครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เลือดหยุดไหลเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเกล็ดเลือดต่ำเลือดจะไหลมากแล้วก็หยุดยากตัวของไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของตัวเกล็ดเลือดนี่ตกลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสเลือดออกได้ตามชื่อใช่
5: โรคไข้เลือดออกนี่ติดต่อกันได้ไหมครับ
6: ติดต่อกันได้แต่จะต้องผ่านยุง
5: สมมติผมอยู่กับอาจารย์แบบนี้นั่งคุยกันอาจารย์ไม่ไข้เลือดออก
6: อ๋ออย่างนี้ไม่ติดครับ
5: ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่
6: ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
5: ่ครับ
6: ไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องมียุงเป็นตัวนำพาไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง
5: คือรักษาตามอาการ
6: รักษาตามอาการถูกต้องถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆต่ำจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีการให้เกล็ดเลือดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีการให้สารน้ำให้อะไรเงี้ยประคับประคองให้ผ่านการติดเชื้อไปได้สิ่งที่น่ากลัวของไข้เลือดออกก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้ามันรุนแรงแล้วเนี่ยจะลำบากเนื่องจากว่าเราไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาไข้เลือดออกโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เรามีวัคซีนไข้เลือดออกก็จะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็สามารถฉีดได้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้สูงถึงประมาณ 80-90% เลยเขาบอกว่าฉีดแล้วอาการรุนแรงจะลดลงนะครับหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตก็จะลดลง
5: นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีป้องกันอะไรบ้างครับ
6: ก็แน่นอนว่าถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกก็ต้องไม่ถูกยุงกัดแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงนะสิ่งเราช่วยกันได้ก็คือพยายามลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนาะ
5: นี่แหละเคล็ดลับในการป้องกันโรคต่างอันบางทีมันอยู่ที่จุดนิดเดียวเองนะโอ้นี่ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันด้วยนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบนี้เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้าวคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ยาความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดหยุดอย่าให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะมาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล
0: ้
2: วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่
0: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย3
2: ถึง7โมงเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ในการทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังอะคะเวลายกผ้ามีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช้า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่ได้
0: นั่งพักนะฮะ
2: ใ
0: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แมส
2: ก์
0: ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่ะพี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลังปวดเข่า
0: เบ
2: าหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
0: แ
2: ล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะ
0: อ
2: ะค่ะแล้วก็บิดผ้า
0: การบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค
0: ่
2: ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลย
2: ซ้าย
0: หร
2: ือ
0: ขวาออกเป็นข้างนี้แล้ว
2: ผ่าม
0: าแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรช่วยทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับ
1: เ
0: อาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยากใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
3: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
4: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับที่เขาเตรียมมาให้นะก็มีใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
2: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
1: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
2: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค่ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
0: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
2: ้ค่ะ
0: พื้นที่ทำงาน
2: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
2: สีแดง
0: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
2: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
0: อ๋อแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
2: อุ๊ยอย่าค่ะ
0: ไม่ควร
2: ค่ะไม่ควร
0: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอี้แย่หรือว่ารังเกียจไหม
2: ก็
0: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
2: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้ว
0: ทุกคน
2: เพราะเรามีเครื่องป้องกัน
0: อ๋อ
2: เคร
0: ื
2: ่องป้องกัน
0: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
2: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
0: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ว่านี้เปื้อนน้อยไม่ได้เปื้อนมาก

0: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
1: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอนที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
1: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
1: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
1: ่
0: พวกเราได
1: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต้องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
1: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
1: สีม่วงเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
1: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค
0: ่
1: ะ
0: สีดำ
1: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
1: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
1: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
1: มีขยะ
0: สีฟ้าน้ำเงินด้วย
1: สีฟ้า
0: อันนี้คืออะไรครับอ
1: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค่ะอ๋อ
0: แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
1: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
1: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
2: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
2: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
2: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆกันแล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
2: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: นะ
2: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ก้มไปเลย
2: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
2: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ย
0: แล้วผิดท่าม
2: ีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
2: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้ว

0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมุติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
1: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
1: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: อ๋อปวดขา
1: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
1: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
1: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
1: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
1: อันนั้นอีกอันหนึ่ง
0: แ
1: ต่นี่ถ้าเรื้อรังนานๆก
0: ็
1: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
1: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วย
1: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยกเลย
0: อ๋อก็คือเครื่องก็จะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮะหรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
3: เชื่อใช่ไหมฮะไม่ครับบางทีน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำตาล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
2: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
1: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
1: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าหากว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
1: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื้
0: อ
1: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
1: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
1: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
1: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
1: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็

0: ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
1: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
0: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
1: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
0: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
1: แต่
0: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
1: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
0: นับว่าพอ
1: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
0: อ
1: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วละครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนมักเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
5: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
4: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
5: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
4: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการ การทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัสชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอ่านลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไป
0: นะคะ 6-7 ปีตอนนั้นแค่ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะครับว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
0: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาติดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย์
1: คือ
0: มันอยู่ด้านในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอ่ะเบสิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
0: พ่อแม่
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
0: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
1: ใช่เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะๆอันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
0: อันนี้เกริ่นประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านในครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซึ่งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
0: ม
1: สมมติเราบอกว่าผลไม
0: ้ครับ
1: ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณแพ้ภูมิตนเองนี่ก็มีหลายโร
0: ค
1: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าLupus World Day ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเดี๋ยวมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
1: ์ค่ะ
0: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ S

0: LE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค LE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
1: ค
0: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะๆพวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะครับหรือแม้กระทั่งมลภาวะ

0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่าง PM 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ยไอ ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อเนี่ยภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกัน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า auto immunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจง่าย
1: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
0: ครับ
1: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
0: เอา
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
1: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
0: กลุ่มเสี่ยง
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
0: ครา
1: วนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคไหมไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบ
0: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
1: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
0: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
1: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้เดินมา10คน
0: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
1: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
0: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
1: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดยเดต้าคืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
0: ครับ
1: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก็คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
0: ้
1: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
1: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
0: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
1: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยและกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
0: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี้
0: อ๋อไม่ใช่ว่า

0: ไอ้ตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นร
1: ูปผีเสื้อใช่
0: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
1: เมื่อก่อนมันจะแดง
0: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
1: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโต้เซนซิทิวิตี
0: ้ไวกับแดดคือมัน
1: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
0: ้อครับ
1: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
0: ่
1: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
0: โอ้
1: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
0: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
0: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
1: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อยแล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
1: อันนี้เริ่มผิดปกติ
0: โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
1: ปวดข้อหลายๆข้อฮะแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะคะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมคะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองได้เบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเนี่ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
1: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตปวดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
0: ี
1: ้ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้อเงี้ยอันดีอาจจะมาเจออายุรศาสตร
0: ์
1: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะฮะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
0: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มไปแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั
0: ้
1: น
0: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
1: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
0: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ชัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
1: ใช
0: ่มั้ยครับโอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย์มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
0: ใช่ไหม
1: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้อะสำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนเนาะก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
0: ้อ
1: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
0: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
1: ใช่อาการ
0: ปวดได้เยอะมาก
1: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็

0: ก็อาจจะไปเป็นรูมาตอยด์อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบโรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกันว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็นSLEขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
1: ครับ
0: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือคล้ายๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเข
1: ายังไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ้อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยด์เพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้อง
1: แรงจริง
0: ๆต้องงดหยุดการเสพแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์มันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่บอกว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหมฮะ
0: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
0: ยังไม่มายังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่ๆกันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเคครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรงอย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆแล้วเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะสามารถรักษาแล้วกลับมาที่มายได
1: ้ครับ
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือลิมิชันคือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู่
0: สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
1: ครับ
0: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้บางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE นะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงานนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรัง

อันแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะฮะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะฮะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญนะฮะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัว

0: ีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแต่แบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่าเออมันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให
1: ้ครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยอย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเอง
0: อ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาแล้วพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมาเนี่ยมักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรค กำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE
1: ครับ
0: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรค กำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อง่ายและบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรค กำเริบคือเม็ดเลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรก
1: ๆ
0: คือคนไข้จะเข้าใจผิด
1: เพราะฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
0: ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะคุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับคราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมาก
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมิขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด์ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรค กำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได้เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็เซียรอยเนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็หยุดเซียรอยได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอ่ะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่หนูให้ไปนอน
1: เนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันใช่หรอ
0: คือให้นอนเยอะๆ
1: ครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึก
1: ๆ
0: เป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกายจริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SLE แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลยทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้องใช้กระตุ้น
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้ไ ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะอ่ะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ย

0: มันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องคุมอาหารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอก Mediterranean Thai Food ก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค้างเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีหนึ่งนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยา
1: ค
0: ือเขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยา
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
0: ใช่
1: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
0: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงไม่ได้ข่าวตามจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
1: ค
0: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติอะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
1: ให้เลย
0: ก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
1: โอเคอ
0: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
0: ใช่ไม่ต้องสกรีน
1: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
0: อ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วปวดข้อน
1: ิ้
0: ว
1: ปวดข้อนิ้วก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
0: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยนี้บางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
1: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
0: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
1: ม
0: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
1: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
0: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
1: อ
0: ีพิเจเนติกก
1: ็
0: คือเป็นไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
1: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
0: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
0: ซึ่ง
1: ภรรยาเป็น SLE
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
0: ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่
1: อ
0: กับคุณแม่ใช่ไหม

0: มีความเสี่ยงอยู
1: ่ใช่ไหมก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดนะเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
0: ๆ
1: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็ก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมจ๊ะ
1: จริงๆไม่จริง
0: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
1: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละก็80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
0: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
1: 20กว่
0: า
1: ตอนนี้คือเกือบ80
0: โอเค
1: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
0: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
0: ซึ่งเห็นว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วย
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลย
0: คือ
1: ดีมากเลยค่ะ
0: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัย
0: ครับ
1: พอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
0: ร
1: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
0: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยหูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรกัน
1: ค่ะค่ะก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ย มัน

0: เมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนังแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
1: ก็คือทาด้านนอก
0: ทาด้านนอก
1: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆแค่ว่าภูมิมันก็กระจายทำงานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้อยากกดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
1: หมายถึงว่า
0: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
0: ใช่เป็นที่ข้อได้ด้วยสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันนี้อาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนังระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
0: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทาง
1: นะครับ
0: คนละเส้นทางค่ะให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
1: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
0: ์ความอ้วนเนี่ยโอเบสิตี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโรคหัวใจความ
1: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
1: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
1: ้ครับ
0: มีคนอ้วน
1: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตรงนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้ลักษณะของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไงฮะแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งค่ะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกตรอบสะดือ นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้ไปละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
1: อาจจะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะฮะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดืออย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยฮะ
1: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรคกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
1: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิท
1: ครับ
0: มันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้
1: ครับ
0: นะฮะ
1: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
1: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะมันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: อ
1: ันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูม
1: ิครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ขับก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไป

0: ีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทํางานของตับว่าไหวมั้ยคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
1: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: แต่เค้ามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเค้าอ้วน
1: โอ้แต่ละทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่มันวนเป็นลูป
1: อ๋อโอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้มั้ยครับอาจารย์
0: ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะใช้แสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
1: ่ๆครับ
0: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
1: ่
0: เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
1: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
0: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส
1: ่
0: วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยนี่คือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละแต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
1: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
0: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเส
1: บ
0: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้
1: หมายความว่าบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได้
0: บางคน
1: บางท
0: ี
1: มันอาจจะไม่ได้แล้วอ
0: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยเลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
1: ค
0: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นณตรงนั้น
0: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้อะคือผิวหนังไม่สวยย
1: ัง
0: ออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
1: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการออกจากบ้
0: าน
1: ถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
0: โอ
1: ้หาย
0: เลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
1: อาจารย์ครับสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้ไหมครับ
0: มันจะเป็นเรื้อรัง
1: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
0: ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูม
1: ิ
0: ต่อต้านตัวเองอยู่นะ
1: ครับ
0: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
1: ครับ
0: จริงๆคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะแล้วเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานอายุแบบ70
1: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
0: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้
1: อ
0: ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
1: บ
0: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดขาวพวกนี้มันก็จะไอ้ตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดขาวสร้างการอักเสบเพ
1: ิ่ม
0: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
0: ไม่เป็นไร
1: เลยฮะ
0: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
1: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
0: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
1: ม
0: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คือ

0: คุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออ่ะ
1: อือ
0: ันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเข้าได้ไหมกับสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
1: โอเคถ้าได้ฟังจากสองโรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
0: ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
1: เขาไม่มูลหรอกเขาไปใช้วิธี
0: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
1: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์นะแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
1: แต่เข้าใจทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
1: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้ง2ข้างน่ะ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่อง ข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้

0: ับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งหมอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ครับสุดแล้วแค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับระยะแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นไม่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่โดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันนี้ที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทำคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
1: ต้องฝึก

0: หมุนครับเพราะว่ายืนขว้างเนี่ยมัน
1: ไม่ได้ระยะ
0: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรือจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
1: ซึ่งยากไหมครับ
0: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
1: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาขว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับขว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
0: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
1: เราเริ่มกันเลย
0: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทํามืออย่างงี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างงี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้นะมือหัวครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าขว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
1: ขวาครับ
0: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมฝั่งนี้ง่ายง่ายมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างที่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าค้อนมันตึงใช่ไหมลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
1: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
0: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
1: ้
0: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
1: ้
0: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
1: ้ครับ
0: พี่ลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
1: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
0: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ให้ลูกค้อนมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
1: น่าจะต้อง
0: ก็ทำนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
0: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
1: การหมุนนะ
0: ของค้อนแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
1: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
0: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนออกไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละ พยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
1: พอเข้าใจ
0: ใช่มันมีความตึงทีเนี้ยมันจะมีสเต็ปนึงคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการขว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
1: ครับ
0: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นเงี้ยคร
1: ับ ต่อไปก็
0: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
1: ่1
0: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อนก้าวเดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
1: 1
0: ใช่ครับ1ก่อน1 2
1: 2
0: ใช่ครับแล้วก็3
1: 3
0: ใช่
1: 4
0: ไปต่อ5ใช่ครับ
1: 6
0: โอเคเริ่มได้แล้วทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้แล้วเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลย

0: เหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับ
1: ใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับ
0: ย่อย่อหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมาก
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
2: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
1: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงอ่ะพี่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบนึงใช่ครับ
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยแล้วผม
2: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
1: คล้องจักรเยอะ
2: จักรเยอะ
1: ใช่ๆเพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะเอนทรี
2: ไม่ได้เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ายกสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
1: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
2: จังหวะปล่อย
1: วิธีใช่
2: ครับผม
1: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงนู้นก็ได
2: ้ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนก็ได้ดูพี่เบนเขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
3: แต่ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
2: ่ครับ
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีบพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดูสามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมพี่เปี่ยมผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
2: ๆ
1: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคุมยากนิดนึง
2: ได้คร
1: ับ ใช่ใ
2: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเห็นจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
2: ใส่อะไรกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่า
2: โอเค
1: เหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนไปข้างหลังใช่ครับ
2: ขามันก็จะประมาณนี้ตรงๆ
1: ยืนขาตรงปึ้ง
2: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
2: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มนะครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
2: แล้วก็ยกขาขาขวา
1: ไม่ต้องโยกครับ
2: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
2: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
2: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
2: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายคือ เราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
2: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
2: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
2: โอเค
1: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
2: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่
2: เอาทำ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่
2: โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยไอเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
2: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
2: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
2: ทำไมไม่มั่นคง
1: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
2: ้อ
1: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
2: โอเค
1: ใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสักหน่อยครับ
2: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่ามันใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
1: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มเนี้ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชับแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
2: บ
1: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางของการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
2: ตะกี้
1: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงถึงหลังให้เวลาถึง
2: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
1: อ่ะเลยบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
2: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
1: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
2: โอเคครับ
1: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
2: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อน
1: ใช่
2: เราลูกนี้ดีกว่าครับ
1: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
2: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักนึงจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทําได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
1: ได้
2: เผื่อ

0: จะได้เห็นภาพมากขึ
1: ้
0: น
1: ได้ครับใช่ครับ
0: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
1: ้นี่6 กิโลครับ
0: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: แกมีสวิงด้วยแต่ชอบทัชสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็เลยได้เลยนะครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: เอาหมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบรอบเดียวไกลกว่า
1: ลูกที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: ลูกสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: ไปเยอะลูกสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร
0: ่ 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าครั้งจากแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้แล้ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยหมายถึงว่าคืออย่างข้อจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆมอง
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรของ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ค่อยอยู่ใช
0: ่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาคว้างคอนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาคว้างค้อนะแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ยสี่รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่อ
1: ย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬา

0: าเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับผมมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไห
1: มมันไม่ได้สามารถขายกับไปได้
0: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆถึงก็คนต้องใจรักจริงๆถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองเนี่ยพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงิน SEA Games ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต่อ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงด้วยคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งเราออกข้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทำปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรไหมแต่ใจผมว่าจะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่ mindset เราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ SEA Games แล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นะเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเนี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน SEA Games มาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีก mindset นึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ต

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชานะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์เห็นข้างล่างเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
0: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียนเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด
0: ่
1: น
0: ในห้องนี้เนี่ยเป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
0: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะฮะ

0: องค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเห็นเราเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิ
1: ฮะ
0: ค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโลกอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
2: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
0: มีอะไรที่เป็นก้อน
2: เป็นก้อนเนื้อออกมา
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
2: ์ศรีประสิทธิ์
0: บุญวิสุทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะ
2: okay.
0: นี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วย
2: oh.
0: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
2: ี่ท่านเขียนเอง
0: ค่ะ
2: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี
0: ้ใช่
2: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
0: ใช่ค่ะใช
2: ่ครับ
0: ค่ะ
2: อาจารย์ครับมาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
0: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
2: คืออะไรครับ
0: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
2: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
2: พูดง่ายหนังสือรุ่น
0: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
2: ในแต่ละปีแต่ละปี
0: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
2: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
0: ค่ะ
2: 76ปี
0: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้ววันนี้เกินแล้ว
2: แล้วมันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
0: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มถือว่าหนามาก
2: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะ
0: ค่ะ
2: โอ้โหหนามาก
0: หนามากค่ะ
2: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: นี่นะครับ2510ถึง2511ปีเดียวนะฮะ
0: รุ่นเดียวเนี่ยฮะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
0: ดำสวยเลยฮะ
2: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
0: เขาก็มีสอดแทรกไว้
2: เขาก็แทรกเอาไว
0: ้
2: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
0: ๆใช
2: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคณตอนนั้น
0: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
2: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะคะ
2: ไปเรื่อย
0: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
2: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
0: ์
2: ในยุคปีนี
0: ้
2: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
0: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะ
2: ฮะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
0: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
2: หมายถึงว่า
0: สามไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องอยู่ออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
2: ้
0: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
2: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
0: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
2: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
0: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
2: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
0: ้ใช่
2: เกิดอะไรขึ้น
0: หอสมุดยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
2: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
0: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะอาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ใน

0: คลังหนังสืออ
1: ๋อแล้วจะมีอีกอาคารนึง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
0: ่ใช้งาน
1: ถูกใช้งานบ่อย
0: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
1: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
0: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วก็ยัง
0: เป็นแสนเล่มเลย
1: เป็นแสน
0: ค่ะหลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
1: ครับ
0: เราใช้เงินได้เกือบสมมุติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
1: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
0: หน
1: ัง
0: สือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
1: แต่
0: นั้นแต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยงั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
1: 90ปีนะฮะค
0: ุ
1: ณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: สเปซเซฟเวอร์นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรจ้าที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิง
0: นี่
1: เราคุ้นกับคำนี้นะฮะ
0: ที
1: ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะคะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได
0: ้ด้วยอาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได
1: ้ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
0: แต่มาที่นี่ก็ช่วยเลื่อนได้จ
1: ้ะลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้ว อยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไปสต็อป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไม่เห็น
1: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: บริษัทก็ได
0: ้รองรับความปลอดภัย
1: ใช่ค่ะใช่น่าจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที
0: ่
1: นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่น
0: ๆ
1: ที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ประหยัดด้วย
0: เข้าใจคิดนะฮะอาจจะดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
1: ์ได้ค่ะ
0: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่ก
0: ็เป็นให้นักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทำงานวิจัยนะฮะแทนที่จะทำเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทำเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตำราที่ค้นออกมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานนั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยืมมาแล้วสมมติยืมมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
0: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลย
1: ใช่
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ชั้น4
1: ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
1: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
2: ถูกต้องค่ะของออริจินอลเลยนะฮะ
1: มาไว้ที่นี่เลย
2: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาวาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
1: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ
2: ค่ะใช่ฮะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะฮะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีก1เล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
1: เดี๋ยวจะผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
2: งดงามมากเลย
1: เหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์
2: เ
1: วลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
2: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลย
1: ครับ
2: ที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
1: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
2: ของ
1: จริงของพระองค์ท่านเอง
2: ของพระองค์ท่านของจริงเลยฮะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรสวยใช่ไหม
1: ครับ
2: ค่ะเล่มแรกนี่1900
1: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
2: ของจริงสมเด็จแย่พระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเราดำเนินรอยตามได
1: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะอันนี้ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
1: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
2: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับโปรเฟสเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
1: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
2: สวยงามมากเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
1: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
2: ้ค่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
2: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: ครับ
2: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
1: เข้าไปค้นคว้าดูได้
2: ดูได้ฮะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public รอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่พระท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะห้องสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะฮะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติ

0: ราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
1: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลาราชการ
0: ค่ะพระห้องสูตรเปิด7วันเลย
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เพราะผู้สูงอายุนี่มวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับ
1: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีก
0: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เรื่องของผู้สูงอายุแต่ว่าจะเจาะไปที่มวลกล้ามเนื้อเพราะผู้สูงอายุนี่มวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงครับคราวนี้อาหารสำคัญมากๆเดี๋ยววันนี้พูดคุยกับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยคืออะไรอ่ะ
1: จริงๆเป็นภาวะที่เจอได้ตามวัยของผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อกับกระดูกจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่ามันจะสร้างและขึ้นไปถึงจุดที่เรามีกล้ามเนื้อและกระดูกสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเช่นอายุเกิน30เนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มสูญสลายแล้ว
0: ถ้าเกิดผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรก็คือช่วงอายุเลยเหรอครับหรือมีสาเหตุอื่นไหม
1: จริงๆอายุเยอะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าจะมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นอีกเช่นคนที่มีภาวะขาดสารอาหารกินอาหารพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือกินโปรตีนไม่เพียงพอรวมถึงไม่ค่อยขยับไม่มีการออกกำลังกายก็จะเป็นเหตุทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสูญสลายไปเร็วขึ้นนะคะหรือไม่ต้องสูงอายุมากก็ตามถ้ามีโรคประจำตัวเช่นมีภาวะการอักเสบที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ร่างกายมีการอักเสบก็ทำให้กล้ามเนื้อมันสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นก็คือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงสมรรถภาพทางกายก็จะแย่ลงเช่นบางคนนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดไม่สะดวกซึ่งพวกนี้พอเป็นเยอะๆก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่เขาเกิดภาวะหกล้มพอหกล้มเนี่ยผู้สูงอายุที่ต้องระวังคือว่าบางทีเนี่ยจะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกก็ทำให้เขามีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดจะถามถึงวิธีการป้องกันแหละครับว่าเนี่ยตั้งแต่วัยเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันณตั้งแต่ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆคือการที่เราสร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือทานอาหารให้ดีพลังงานโปรตีนให้เพียงพอรักษาน้ำหนักให้ไม่อ้วนไม่ผอมออกกำลังกายแบบชนิดที่สร้างกล้ามเนื้อเราก็จะมีต้นทุนดีละพวกเราคนอายุปกติใช่ไหมคะเราต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเช่นคุณแคนน้ำหนัก50สมมติก็ต้องการตีกลมๆ1กรัมต่อกิโลคือต้องการโปรตีน50กรัม
0: กินดีละออกกำลังกายละพอไหมฮะ
1: พอในการที่เราจะดูแลสุขภาพให้เป็นปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะที่เกิดกล้ามเนื้อน้อยแล้วในผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากการที่เราจะต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอเนี่ยการรับประทานโปรตีนต้องเพิ่มขึ้นอีก 20% ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีเรื่องของโรคไตเสื่อมต้องคุยกับคุณหมอเพราะในคนไข้บางคนคุณหมอเขาจะแนะนำให้จำกัดโปรตีนเพื่อชะลอความเสื่อมของไต
0: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อนะครับเราจะเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ฝนด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ทางหน้าเรามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมงมากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมีเทอราพีก็คือหนึ่งการทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมีเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมีเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: Talk Do and
1: Don't สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลนผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นๆหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
2: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัว

0: ไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อให้ลูกๆห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
1: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กที่เกิดมาแล้วมีอาการแพ้นมวัวมีผื่นขึ้นตามตัวถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะหรือกลุ่มพวกแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีนะคะโรคภูมิแพ้ที่เป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารเนี่ยจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะและโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรวมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งต้องทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
3: ขอบคุณครับครู
4: สาระเลือดถูกยาเป็นชาดีฉันเลือกประเทศ
5: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
6: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
7: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
2: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
6: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: DLTV มาแล้วจ้า
8: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
9: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลย

0: แผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
1: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
1: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
3: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
1: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
5: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
6: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
3: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปวดเลยครับคุณหมอ
2: เก
0: ิ
2: ดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ผมรีบมาหาคุณหมอเนี่ยครับแล้วดันไปลื่นครับปวดสะโพกปวดเอวไปเลยครับ
2: โอ้โหเจตนารู้ไหมครับเนี่ยครับจริงๆแล้วกระเบื้องตรงภาควิชาแล้วเนี่ยมันเป็นกระเบื้องสำหรับเดินนะครับ
0: ภาพ
2: กระเบื้องจริงๆมันไม่ได้ดีไซน์ให้วิ่งได้แล้วก็บางทีเนี่ยเขาทำป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามวิ่งระวังหกล้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันมีการแยกประเภทของกระเบื้องแบบนี้ด้วยเหรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนะครับของเจไดแค่เรื่องหกล้มนะครับ

0: เอลเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยอกล้มแล้วบางท่านอาจจะโหแล้วข้างแตกเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงขนาดแบบผ่าตัดเส้นเลือดออกในสมองเลยอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหอย่างนี้ถ้าเป็นคนไข้นี่น่ากลัวเลยพี่แหม่มครับผมขอถามนิดนึงครับพี่แหม่ม
2: ค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่ากระเบื้องมันเลือกประเภทกันแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไข้เนี่ยเขาจะมีอาการที่อันตรายกว่าผมอีกนะท่านแม
2: ่มีค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการเดินตรงตัวเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะกระดูกอาจจะหักได
1: ้โอ้โหอย่างนี้ต้องขอพี่แหม่มมาให้ข้อมูลกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตครับผม
2: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านไปดูผู้ป่วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพการดูแลผู้ป่วยค่ะ
1: ครับผม
2: บ้านน้องจะได้มีผู้สูงอายุไหมคะ
1: มีครับมีคุณพ่อประมาณ70กว่าครับพี
2: ่แล้วท่านมีปัญหาเรื่องการหกล้มไหมคะ
1: ก็มีบ้างนะครับทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าอยู่ครับผม
2: โอเคค่ะบ้านของผู้ป่วยวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะก่อนที่เราส่งเยี่ยมบ้านแต่เขาหกล้มที่บ้านนะคะ
1: ครับ
2: เวลาเดินปัญหาที่หกล้มส่วนมากจะเป็นที่ห้องน้ำที่บันไดที่ธรณีประตูจะเห็นได้ว่าบริเวณที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นบริเวณลื่นและก็มีระดับนะคะ
1: ต่างระดับกัน
2: ตอนที่น้องแตงไปเยี่ยมบ้านนะคะน้องแตงเห็นพื้นที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: มีธรณีประตูจริงๆค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตรงหน้าห้องน้ำค่ะบวกกับพรมเข้าไปด้วยก็จะยิ่ง
1: ลื่น
3: ไปกันใหญ่เลยค่ะอีกอย่างนึงก็คือผู้ป่วยอะค่ะเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุมีแขนขาอ่อนแรงก็คือจะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือวอล์กเกอร์ค่ะทีนี้เวลาที่จะใช้วอล์กเกอร์ค่ะพื้นบ้านก็ต้องเหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์ด้วย
1: พี่แหม่มครับอย่างเคสนี้ครับโรคสมองเสื่อมในเคสนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
2: ค่ะในผู้ป่วยสมองเสื่อมเคสนี้ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยตอนที่เราพบท่านนะคะท่านยังสามารถเดินได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยเดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้องมีคนดูแลคอยพยุงเดินคอยเตรียมอาหารให้คอยอาบน้ำและแต่งตัวให้ค่ะส่วนมากแล้วเขาจะลืมชื่อคนค่ะลืมชื่อสิ่งของบางทีเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาไม่ทราบนะคะว่าอันนี้คือนาฬิกาอันนั้นน่ะวงกลมมาค่ะเขาจะจำลักษณะว่ามันเป็นวงกลมค่ะแล้วบางทีผู้ดูแลก็จะหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดตรงที่ว่า
4: จะตอบคำถามบ่อยใช่ไหม
2: จะเอาอะไรจะเอาอันนั้นน่ะสีเหลืองๆอะค่ะลูกก็หยิบไปไม่ใช่เสียงสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการพิมพ์ส้มค่ะก็คือจะโมโหแล้วก็หงุดหงิดกันไปแบบนี้ค
3: ่
2: ะ
3: ด้วยสาเหตุนี้ค่ะเวลาเราเยี่ยมบ้านนะคะเราจะไม่ได้เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูแลไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อ1เลยให้กำลังใจ2มีปัญหาอะไรไหมเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับให้เข้ากับครอบครัวค่ะแล้วก็ดูแลถึงสภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าแล้วก็เหนื่อยล้าไหมมีคนมาเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจอผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของการได้ยินผู้ดูแลก็ต้องตะโกนพูดด้วยทีนี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นการดุด่าว่ากล่าวได้ความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป
1: แสดงว่าจิตใจของผู้ดูแลนี่ก็สำคัญ
3: มากเลยค่ะ
1: ครับแบบนี้ขออนุญาตได้ไหมครับพร้อมแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาด้วยเผื่อเอามาปรับใช้กับที่บ้านผมด้วยยังไงฝากพวกพี่ๆพาไปด้วยคนนะครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ยินดีค่ะ

ดีครับครับวันนี้ทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้รับเกียรติจากพี่แป๊วนะครับให้มาเยี่ยมบ้านนะครับของเราวันนี้เป็นเคสที่เราท้าวความกันเรื่องผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับเราก็คุยกันว่าเคสที่พี่แป๊วได้ดูแลตัวคนไข้คุณลุงของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่

0: ประวัติเคสนิดนึงนะครับก่อนที่จะเล่ากันต่อก็เคสนี้จริงๆรับมาตั้งแต่ช่วงแรกประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วจริงๆก็เป็นช่วงที่ปรึกษาใหม่ๆตอนนั้นคนไข้ของเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียวโอกาสหกล้มจะสูงพาทีมเยี่ยมบ้านมาช่วยกันดูว่าแล้วจริงๆหน้าตาบ้านมันเป็นยังไงแล้วก็มีโอกาสหกล้มตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มาเจอพี่แป๋วครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนไปบางส่วนแบบอยากให้พี่แป๋วก็แชร์หน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ก็คือเริ่มแรกที่พี่แป๋วหลังจากที่แฟนแกเสียนะคะพี่แป๋วก็เข้ามาดูแลคุณอานะคะคุณถึงคุณอาสุดเริ่มแรกเนี่ยแกก็จะมีตกหล่นเวลานอนก็บอกแกขึ้นมาเตียงมันแคบตรงโต๊ะเนี่ยค่ะแคบก็จะมีโอกาสหล่นง่ายคุณอานอนอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมันตกง่ายเปลี่ยนไหมคุณอาก็ไม่ยอมแกเหมือนแกติดที่ว่าแกเคยนอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมมันก็มีโอกาสตกอยู่เรื่อยแต่หลังๆก็คือแกก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้พี่แป๋วก็รู้ว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับที่นอนดีกว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเตียงก็มาเป็นพื้นเลยซึ่งแกก็โอเคแล้วก็ปรับให้พื้นที่มันกว้างมากขึ้นเพื่อเวลาวอล์กเกอร์เดินเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแกก็จะได้เดินสะดวกขึ้นปรับเตียงออกและปรับพื้นที่หลังระยะนี้ตอนเนี้ยก็คือแกก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
0: ที่คุยกันจริงๆมันมีที่ให้ปรับตั้งแต่อันแรกก็ตอนแรกบ้านมีชั้น2ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ก็คุยกันว่าชั้น2เราผมไม่ได้ให้ขึ้นไปมีผมเช็ดเท้าโดดตรงประตูหน้าเราก็เอาออกไปเนาะแล้วจริงๆมีน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเนี่ยน้องแมวอาจจะเป็นตัวสนิทคุณลุงหน่อยอาจจะเอาออกไม่ได้แต่ก็ฝากเตือนกันไว้ว่าระมัดระวังลมแล้วก็ตอนนี้บ้านเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ทางเดินกว้างขึ้นมากตอนนี้ก็นอกจากวอล์กเกอร์พอแล้วจริงๆเดินเหลือเหมือนเป็นลานโล่งเลยพี่น้องคือตัวบ้านเนี่ยจริงๆคุณลุงค่อนข้างจะมีความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาของคุณลุงจะชอบเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆภรรยาคุณลุงชอบแต่งบ้านชอบนาฬิกาเนี่ยครับข้าวของที่คุณลุงเคยอยู่มันก็ยังอยู่นะนาฬิกาก็ยังอยู่กรอบรูปอะไรก็ยังอยู่ตัวชั้นวางทีวีอะไรก็ยังอยู่นะเก้าอี้ตัวลูกที่ชอบนั่งก็ยังอยู่แถมเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลย
2: ก็คือว่าเราเนี่ยส่วนมากก็คือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะไม่ได้มาที่บ้านสักทีนึงก็คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเจอที่บ้านก็บอกว่าดีใจนะที่มาเจอที่บ้าน
3: ค่ะดีจะเสียเดี๋ยว
2: ช่วงที่คุยกันนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปรึกษา
1: ก็ที่พี่หลังจากที่พี่ก็มาดูแลก็มาเจอว่าแกเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่แป๋วตั้งแต่มันไม่เคยเจอตรงนี้ใช่ไหมคะพี่แป๋วก็ไม่รู้จะทำยังไงปรึกษายังไงหาทางออกไม่ได้ก็รู้สึกได้นึกถึงคุณแมมลองติดต่อแต่ทางคุณแมมเนาะก็เลยโทรหาคุณแมมว่าถ้าพี่ว่าอาการแกเป็นแบบนี้พี่แป๋วต้องทำยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แป๋วทำวิธีของพี่แป๋วอ่ะแกไม่โอเคแกก็ยิ่งเหมือนกับต่อต้านเราหนักขึ้นเราก็เลยคุณแม่ถ้าอย่างนี้คุณแม่ก็ให้คำแนะนำว่าพี่แป๋วต้องทำอย่างนี้นะคะค่อยๆไปพูดเราจะไปเหมือนกับเสียงแข็งหรือดุแกงเนี่ยค่ะแกยิ่งต่อต้านเราพอคุณแม่แนะนำมาเนี่ยพี่แป๋วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มาปรับมาใช้ปรับกับแกไม่ยากเลยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องทำวิธีนี้นะซึ่งพี่แกก็มาบอกกับคนดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งพอปรับเขาก็บอกจริงทางคนดูแลเขาก็เหมือนกับดูแลได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจขึ้น
0: แฉจริงๆทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวจริงๆก็มีเคสอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหลากหลายแบบแล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่แป๋วแชร์หน่อยเพราะว่าแน่ใจแน่ๆว่าจริงๆผู้ป่วยอีกหลายคนที่มีครอบครัวดูอยู่ที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้สูงอายุเฉยๆก็ได้หลายๆท่านอาจจะต้องประสบปัญหาในการดูแลมันต้องมีเหตุขัดข้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอยากให้พี่แป๋วแชร์หรือบอกอะไรเขาหน่อย
1: คือแรกๆพี่แป๋วรู้สึกพี่แป๋วเหนื่อยมากที่ได้มาดูแลคุณอาซึ่งท่านก็เป็นอาเขยนะคะแต่พี่แป๋วก็อยู่กับแกก็รักแกเหมือนอาแท้ๆพอเราได้มาดูแลแก เราก็เริ่มเข้าใจว่าการที่คนที่มีภาวะแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุอะค่ะเราต้องเข้าใจเขาพี่แป๊วได้รับการดูการปรึกษาจากทางโรงพยาบาลรามาคือภาควิทยาศาสตร์ครอบครัวค่ะได้เข้ามาดูแลพี่แป๊ว

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาพบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2 ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3 ปีแล้วเกือบจะ3 ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรและเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2 ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านหนึ่งอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านหนึ่งอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์โสครับ

0: าจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ๊ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณวสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าผมตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
2: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
3: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อเลยครับ
0: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็ม AstraZeneca แล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยโควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
4: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะ

0: ต้องดูสักอาทิตย์หนึ่งนะคะชัวร์ๆเพื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้เริ่มน้อยกว่าร้อยนะคะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR ไหมมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2 สัปดาห์ใช่ไหมคะ
0: ถ้าอีก2 สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
1: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3 เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอละนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21 มีนนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18 ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2 เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องผ่าน2 เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2 เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตราสองเข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3 เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้3 เข็มนะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3 เดือนขึ้นไปหลังเข็ม 2คุณไปรับเข็ม 3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2 เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2 เข็มซิโนฟาร์ม2 เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3 เดือนนะคะ4 สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม 3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกที3 เดือนหลังเข็ม 2ไปรับเข็ม 3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2 เข็มแรกคือ4 สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม 4นะคะเข็ม 4ตอนนี้ก็จำง่ายๆเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำง่ายๆเลยก็คือ4 เดือนขึ้นไปหลังเข็ม 3มารับเข็ม 4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
1: ค่ะก็คือว่า
0: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21 มีนาคมค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม 3นี่คือว่าหลังเข็ม 2
2: 3 เดือน
1: 3 เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม 4หลังเข็ม 3
2: 4 เดือน
1: อ๋ออย่างนี้จำง่ายด้วย
0: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
2: 4 เดือนขึ้นไปหลัง4 เดือนเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะก็อาจารย์แจ็คคะเข็ม 3เนี่ยตั้งแต่เข็ม 3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
2: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2 เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จะไม่ได้จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2 เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3 เข็มถึงจะ เหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอนนะครับ
1: เอาอย่างนี้เอาตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2 เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายนเข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะ2 เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่ไหมคะและดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7 มกราคม เข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้น

0: เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก
1: ็
0: จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้อ่ะหลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดนึงอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิคุ้มกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
0: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
0: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะแต่พอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
1: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
0: ใช่ๆๆอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์ณอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
2: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
1: ทุกคนโอเค
2: นี่หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะ
1: ค
2: ือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วประกอบก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย
1: ่
0: างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาอะจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
0: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์ติดกัน
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืน
1: ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
0: ครับ
1: คือหนึ่งอาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่ไหมคะ
0: ใช่โรคเอสอย่างเงี้ยคร
1: ับ ทำ
0: ให
1: ้ภูมิไม่ดีหรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
0: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
0: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
0: ควรครับ
1: ควร
0: เหม
1: ือ
0: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันดี
0: เกิน60ปีไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
0: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคน

0: ที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าสูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
1: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดนี้เป็นอันดับต้นๆ นะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็จะหมายถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มครับภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะนั้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนต้องฉีดไหม
0: ต้องฉีดไหมคะ
1: แบบภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เกี่ยวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วกลับอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นแหละกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันหนึ่งตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีนะ
2: คะ
1: หรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์ชาวโคงจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีทางเลือกอันหนึ่งที่สามารถจะรับได้นะคะ
2: ก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ย2เข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโคโรโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะ
0: มัน
2: ก
0: ็จ
2: ะ
0: เป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
2: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
0: ค
2: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
2: ใช่
0: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
2: แอนติบอดี
0: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
2: คือจริงๆแล้ว
1: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไว้เพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มมันไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์แป๊กตื่นเนี่ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่น้าเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
0: ให้ภูมิไปเลย
1: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
0: เออนั่นน่ะสิ
1: มันแพง
0: อ๋อเลยใช่อ๋ออย่างงี้แบบว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
2: ใช่แค่นี้ใช่ๆครับแค่น
1: ี้เป็นหลักหลายหมื่นค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดิฉันบอกดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี่ยฉีดได้ไหม
2: คือ ตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึกษา
0: อยู่ในการศึกษา

0: มียาที่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษานะครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณฟ้าหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเนาะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
1: ี
0: ด
1: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเง
1: ี้
0: ยก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได้มันจะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แสดงว่าโมโนโคโนลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
0: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
1: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดนี้ไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
2: ค่ะก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้การติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปเอกรอนด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้การติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะน
1: ี่
2: ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุคของโอเมก้านะคะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะคะถ้าฉีด3เข็มเนี่ยการตายได้ 99% นะคะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้นเราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
2: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของการเล่นของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู
2: ่เมื่อกี้ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4นั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผลสองอันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีนะคะก็ในอนาคตเหมือนใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่าม
1: ัน
2: ก็จะเข็มเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนสับยูนิตนะคะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะคะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะครับ
1: นี่
2: ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู้
0: จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วย
1: คือ
0: ถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3ละและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
0: กระตุ้นครับ
1: นับไป4เดือน
0: นี่ก็คือกระตุ้น
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายมั้ยคะ
0: ครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงอะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนนะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่
0: ง
1: เป็นผื่นอะ
0: ไรอย่างงี้หรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลังๆนะครับอีกอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสครับก็คือตัวแอสตราเซเนกานะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเก็บพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
1: โอ้ก็น้อยนะ
0: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยอะแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
1: ใช่
0: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเจอเยอะในเด็กเจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะเลือดอุดตันจากตัว AstraZeneca ซึ่งจริงๆก็เจอน้อยแล้วก
1: ็
0: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวก Pfizer กับ Moderna ซึ่งจะเจอเยอะในเด
1: ็
0: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยน
1: ะ
0: ก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
1: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่เช่นวัคซีนเชื้อตาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
0: ในรูปแบบนี้ใช่ในรูปแบบนี
1: ้ค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยอย่างเช่น mRNAอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู
1: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ก็จริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะเพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วมันก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาด หน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้เป็นสัก2สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเฮ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็แค่บาดใหญ่
1: แค่บาดใหญ
2: ่ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข็มตั้มแต่ไม่ใช่เข็มตับตะปูตั้มอย่างเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดพิษสุนัขบ้าอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันต้องเอาโควิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมว่าต้องฉีดวันนี้เราก็อ่ะหมาบ้านเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห
0: ์
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได้เอา2แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้ง2แขนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่โอเคค่ะ
0: อ
1: ่ะมาที่คำถามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65ปีค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
2: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือเขาตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
2: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
1: ค่ะ
2: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได
0: ้
2: นะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แปลว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าเดวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่ยังให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7+3
1: ค่ะ
2: แล้วเปลี่ยนเป็น5+5นะคะ
1: 5+5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
1: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
0: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
1: ก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
2: พอดีถ้าทำได
1: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
0: ใช่ครับ
1: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงด
0: ีคือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่าไม่บางครั้งเนี่ยกืนน้ำลายก็จะลำบาก
1: ครา
0: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
1: ต้องแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหมใช
0: ่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
1: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้ไหมไปบอกคนขายในร้านขายยาได้ไหมแล้วว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
0: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว
1: ่า
0: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
1: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ไม่ได้บอกโรคประจำตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
2: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่ชมไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจำตัวเลยเช่นอายุ30-40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
1: ค่ะ
2: นะคะสำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือที่ว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตาอเมริกาแล้วเราไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นตัวพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะตาอเมริกาก็ได้นะห้าเดือน
1: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตาอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
0: 5เดือนใช
1: ่โอเคเพราะว่าเป็น
2: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เขาปรับให้มันง่ายทุกสูตร
0: ใช
1: ่โอเคค่ะคุณพิกูลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
0: ครับ
1: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
0: บวมข้างเดียวด้วย
1: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
0: ครับคือจริงประวัติค่อนข้างสั้นมากเลย
1: แต่ว่า
0: ต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
1: อ๋อเหรอคะ
0: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากอาจจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้าง
1: oh.
0: มันจะไม่เป็นข้างเดียว แต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้ oh. อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้ นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับ มันบวมแล้วมันมีปวด แดงร้อนไหม อย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้นี่จะช่วยได้
1: ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิตไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณ

0: ชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็มเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
1: ก็คิดว่าในอนาคตนะคะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บางอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แค่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะท้ายสุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
0: ถ้าเป็นโรคประจำถ
2: ิ่
0: น
2: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปี
0: ได้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
1: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้เท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้เท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังตัวเลขจะเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากกว่าจริงๆนี้ก็เปิดแล้วแหละเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยมีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
2: ต้องรีบไป
0: ต้องรีบเลยต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนหน่อยนะคะคุณเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคโนแอนติบอดีเราอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
2: ครับ
0: เคสนี้ทำยังไงดี
2: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
0: ้
2: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี่ย คุณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเน
0: ี่
2: ย
0: ดูแลตัวเองดีค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจริงตอนนี้ตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
0: งั้นก็ต้องถามคุณเจนแล้วล่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
2: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงกันข้ามนะควรฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
0: ็
2: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
2: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
1: วัคซีนคือฟรีนะคะ
0: ค่ะ
1: วัคซีนฟร
2: ี
1: แต่ว่าถ้าดีลี่ถ้าใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
2: ี
0: ้ใช่ดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ 40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้า ถ้าคุณแม่คุณเจนเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ม
2: ั้ยใช่ครับฉีดได
1: ้เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะคะข้อความว่า monoclonal antibody เนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะ
0: คะ
1: วันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้ monoclonal antibody ในการป้องกันก็คือสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมี monoclonal antibody อย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วก็ต้องจริงๆมันทำได้ทั้งสองอย่าง
0: ค่ะโอเคค่ะคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
2: อืมครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก็คือ4เดือนแล้ว
0: 4เดือนแล้ว
2: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
0: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องฉีดกินยากดภูมิใช่ไหม
2: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยโรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่า
0: ค
2: ุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
2: ครับ
0: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคAstraZeneca คือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
1: ก็จริงๆแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสุดที่เข็ม4ก
0: ็
1: นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
0: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
2: รอก่อน
0: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์อืมค่ะ
1: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างเช่นทีนี้ก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่าอย่ามาเองแต่เดี๋ยวรอสักพักนึงว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
0: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
2: ้
0: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
2: ได้ก็คือ
1: 4เดือนขึ้นไป
2: 4เดือนขึ้นไปแล้วก็ครับ
0: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับก็คือพฤษภา
0: โอเคยกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี้
2: 6พฤษภาใช่ไหมคร
0: ับ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็มที่4ที่ลามาวันศุกร์นี
2: ้
0: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
2: ครับ
0: พอ7มกราคมกับ6พฤษภา
1: ก็ได้นะคะ
0: ครับ
2: ไม่ต้องนับก่อนขนาดไหนก็ได้
1: 4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
2: ไม่เป๊ะขนาดน
0: ั้
2: น
0: โอเคค่ะอันง่ายๆนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่ลามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะ มีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคไหมคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
1: มาไปอ่ะเนาะของคุณตาเอกสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
0: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
1: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแว
0: คค่ะ
1: เพราะจริงของคุณตาเนี่ยสองเข็มแรกแอสตราแล้วก็เป็นแล้วก็ได้เอ็มอาร์เอไปแล้ว3เข็มมันยังไม่ต้องรีบ
0: อ๋อไม่ต้องรีบนะคะโอเค
1: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้แต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้าสองเข็มแรกเป็นซิโนแว
0: คอ
1: ย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้เ
0: อโอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัคคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
1: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครูมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: นิ้วล็อก
0: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
1: ปวดตามข้อปวดประมาณ
0: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆ ก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
1: ะ
0: แถวนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จะไม่เจ็บ
0: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
1: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
0: ลองด้านเราอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับ
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่าแสนคู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
2: ครับ
1: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเนี่ย
2: ครับ
1: เวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
2: ครับ
1: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
2: ี
1: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาแต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์คุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่าเจอร์นี่ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
2: เราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
1: เรียนรู้กัน
2: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
2: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเลยเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น

0: ใช่เลย
1: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บ๊ายบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
0: อันนั้นคือเขาว่าก
1: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมีคอมมิตเมนต
0: ์
1: การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
0: โดยกฎหมายด้วย
1: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัวสองครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะ คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
0: ้
1: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับอาจารย์หลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
0: ม
1: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมครับอาจารย์บางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
0: ๆ
1: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
0: ์
1: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย
0: ์
1: อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
0: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
1: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
0: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
1: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
0: สามีภรรยา
1: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับ

0: เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
0: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื
1: ่
0: อมันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะที
1: ่
0: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์ 6-7 ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะ
1: ใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: แต่จริงๆมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน
1: ม
0: ีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสีย ใช่ไหม
1: แล้วจะแนะนำยังไงดี
0: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญอะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
1: ้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่
0: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
1: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่หย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ
0: ่
1: ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
0: ครับอาจารย
1: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์เนี่ยมันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
0: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
1: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
0: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู
1: ่โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
0: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
1: อ
0: ันเนี้ยการที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับเว ันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง

0: คัพเปิลเจอร์นี่ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทางเลยนะ
1: สุดทางแล้ว
0: มีลูกด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับ อันแรกคือระยะก่อนหย่า pre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
1: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
0: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
1: ครับ
0: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนอาจารย์คุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย
1: ์
0: อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม่
1: เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
1: ครับ
0: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกครับ
1: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
0: ใช่ครับ

0: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูกแต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสารสองทางอะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
0: และอาจจะปรับตัวได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
0: ม
1: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิ่งข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
0: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: จะจัดการยังไงดี
1: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
0: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
1: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
0: ใครพร้อม
1: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
0: ่
1: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
0: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
1: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
0: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
1: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางที

0: วิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
1: ใช่เลย
0: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทย์

พทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัญชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปณ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทโกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่28-30กรกฎาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวัน
ส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชา

ำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลย
1: ไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
1: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: ะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในควบคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการควบคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำย
0: ัง
1: ไงอะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลง ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับเขาอาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข้
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะบอกหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกในต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยให้เขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็ทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจคนไข้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมี แสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใ
1: จ
0: มากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข้
1: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริง อบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโลกนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโร
1: ค
0: ที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
0: ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีกินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมนี
2: ้เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เลยเสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปาร์คอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอ่ะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพื่อนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้าโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้อีกห่อนึงเลยอ่ะ
2: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: เออแล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยเออแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่เออกินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
3: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตเออมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: ไอเหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มึงสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
6: ทำอะไรเนี่ย
7: โอ้โหได้กินหอมเหมือนกัน
2: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลอ่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามตาลไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
8: โอ้โหตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
8: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
2: เล่นระยะเอาคนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องการไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
7: พี่ผมเข้าใจว่าพี่ไม่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
7: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
6: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
7: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
7: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า
7: ก็ยาคลายเส้นนั่นแหละ
2: ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคตายเหมือนกันนะ
3: นี่ไงนี่ไงคนนี้ฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
6: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
3: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
7: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะมาเป็นห่วงคนของผม
3: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
6: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดๆอยากๆแบบนี้
2: แล้ว
6: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
7: ครับ
6: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
3: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
3: อ้าว
2: อดนะอด
6: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแม่
8: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
4: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
7: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
3: ่
7: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลจะเลี้ยง
2: ไปทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้ซะหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆ
0: คร
1: ับ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะ
0: ครับ
1: โรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับกั

0: การเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะฮะหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะฮะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลากนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะก็อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเทียบกับธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่แล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะคร
1: ับ แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมให้คุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับส
1: ิ่
0: งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพ
1: ิ่
0: มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไต พอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ข้
0: อปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม่บ่งบอกเน
0: า
1: ะ
0: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะฮะตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับอันนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ่มสูง
0: แต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้น
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคือว่าคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้และประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะคร
1: ับ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติ

0: บางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องอะปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคล่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยแต่ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กลางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
4: ได้ค่ะ
1: นั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
1: ้ขมิบแล้ว
3: นี่ก็แล้วก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบหนึ่งให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
4: เฮ้ยผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูเพิ่งมาบอกพี่อ
4: ่
2: ะ
4: โอ๊ย
2: เลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใจไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไร
4: ดีขึ้น
2: ดีเนาะ
4: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQและเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่าเลสเบียนนะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่าเกย์นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือไบเซ็กชวลหมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง T คือทรานสเจนเดอร์หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่าทรานส์นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ plus ก็คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับคิวนะครับคิวคือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวกอาเซ็กชวลคือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับ

หรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไปว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปอีกเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันอะสิ่งที่บอกอะครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยเนี่ยเหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆ เขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่ฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติอะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่
ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่น

อะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คัมเอาท์หรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปเตาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยหมอเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่สองอาจจะไม่มีโอกาสที่สองของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อแม่ปิดท้ายด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอ่ะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยากันสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรา

0: เรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันอะไรแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นอะแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะ กันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่ productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้ครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเออเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขา พ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วก็คงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับเชิญปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบอะว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาอะซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแบบพูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรอ่ะนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่หนึ่งอย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่สองก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: โหคุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้นะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดูเรฟเฟอเรนซ์แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส
1: ์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบฟ้าเฟซบุ๊กเหรอครับเนี่ยเฟซบุ๊กนี่นา
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook แล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: นี่หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็นไหม
0: เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการมันจะเป็นยังไง
0: จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึง4เคร
1: ื่อง อันนี้คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่บีมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วคือหาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวใหม่ใจเย็นๆใจเย็นๆใหม่ใหม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้
2: ไม่หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
2: ะก
1: ็
2: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองดาวแล้วร้อนด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นอะไรนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
1: หรพี่เชียร์เนี่ยได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่าน
2: ะตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับเอาละไปพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกิดนิพพาน
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
3: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
3: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอาเจียค่ะอย่างสมมติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
3: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
5: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อย
1: ๆ
3: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอาเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย

0: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงอ่ะความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
1: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียดเป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
0: พี่เครียดอ่ะเนี่ย
1: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
0: ้
1: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะแล้วยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
0: มันต้องกรี๊ดวีดไว้อย่างงี้นะ
1: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอัลเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
0: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
2: แฟนก็ต้องเป็นคนนวด
1: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้ง
0: หลังได้นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
1: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมาก
0: ๆ
1: หรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
0: อย่างน้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
2: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่
0: ปวดขึ้นมาเลยทันที
2: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงนี้ราว
1: มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
0: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
1: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เก่งคอใช่ค่ะแล้วทำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
2: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
1: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งอุ้ยเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4,000 เอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอ้เราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
0: โอ้โห
1: 3-4 ครั้งเลยค่ะ
0: ครั้งหนึ่ง
1: 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
0: แล้วอย่างคุณหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต
1: ้
0: องทานยาอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหม
1: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
0: โอ้โหหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: 10นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่แพมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
0: ทำไมอะครับ
1: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
0: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
1: คือมันแบบมันมีความรู้สึกว่าปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่แพมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: หมอครับ
5: ครับ
6: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
5: ครับ
6: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดรมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
5: สองโรคนี้ความจริงแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี้ยจริงๆเราต้องแยกสองโรคออกจากกันนะครับ
6: ครับ
5: ออฟฟิศซินโดรมเนี้ยเราจะเรียกว่าไมโอแฟช

0: ชื่อเพนนะคร
1: ับ
0: ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือไฟโบรไมอัลเจียซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
1: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดรม
0: ครับ
1: สาเหตุมาจากอะไรคะ
0: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนหรืออาการปวดขึ้นพอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าเป็นออฟฟิศซินโดรม
0: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก
2: ็
0: ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล
1: ่
0: มากกว่านะครับ
2: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังกรอบแล้วอ
0: ย่าง
2: น
0: ี
2: ้ดีไหมฮะ
0: ไม่ดี
2: ไม่ดีนะคร
0: ับเราจะไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าเรากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
1: เป็นหน
0: ักแฟชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดินนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
0: เป็นได้เช่นกันครับ
1: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
0: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะกว่าหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
3: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
0: อาการนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณใหม่ว่านะครับ
1: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
0: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องการข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
2: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
0: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล
2: ่
0: รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับ อาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะคร
2: ับ
0: หรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
3: ะ
0: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี
2: ่
0: บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
1: ้
0: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได
1: ้ครับพูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
0: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
1: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
0: ยืดเหยียดกล้ามเน
1: ื้อย
0: ื
1: ดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
0: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
1: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
0: อย่างเช่นคุณหมวย
1: กดด้านนี้ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงนี้
2: นี้นะฮะ
0: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงเราก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
1: ค่ะ
0: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับ
1: ค
0: อตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
2: ทีนี้ถ้าเผื่อ สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
0: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ๋อ
0: ไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
1: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณบีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยมันเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้แล้วอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
2: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อนี่มันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับงั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
1: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
1: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่คร
1: ับวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้ครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อนี่มันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับงั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
1: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้า ือวิตกกังวลก็ได้ด้วยครับ
1: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่ค่
1: ะวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แล้วช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบดัวดามาครับ
3: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี้ก็ติดน้ำ
6: ใช่ครับ
3: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
6: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
3: อันนี้ไม่ใช่ละ ไม่ใช่ละ
7: ใช
3: ่
7: เลย
6: แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับหน่วย
3: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
6: มันคนละอันกันเลย
3: คนละอันคนละอัน
6: มุกครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
3: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
6: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
7: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งนึงของเมืองไทยเลยครับ
6: ที่ไหนอ่ะครับ
7: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ
3: อยากรู้
7: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยคร
3: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
7: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
6: โอเคครับ

0: รอบรั้วรามาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไกลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกลสวนลุงไกลนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ ลุงไกลปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทำไมลุงไกลถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่ไหมวันละนิดวันละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: แล้วอย่างในส่วนของลุงไกลเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: เขาก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับ
0: แ
1: ล้วบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ
0: อ
1: าจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ต้องปลูกนะแต่โคตรตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว
0: ้ครับ
1: ได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมอย่างในทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไก่ครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลดเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกลครับ
1: โอ้มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักนะในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: บแล้ว
1: เขาปลูกเยอะมากจริง
0: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
1: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
0: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
1: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคานแล้วก็เอาปากงับเลยเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
0: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างนั้น
2: แล้วไหนไหนล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
0: ใช่ครับ
2: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อะ
1: ผมว่ามีเป็นกระบะ
2: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
0: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
1: นี่คือทั้งหมดที่เอามา
0: ใช่ครับ
2: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่
0: ไหมเต็มถุงเลย
1: เอามาแค่นี้
0: ใช่
1: ไง
0: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราชเนี่ยผักออร์แกนิกจริง
1: ๆรู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
0: ไม่ใช่ของพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
1: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วแหละลักษณะเนี้ย
2: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
0: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
3: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮวอีกทีดีกว่าน
2: ั่นน่ะสิ
3: คงจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮวค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาแค่
2: นี้นะ
0: เดี๋ยวทำสลัดนะเนี่ยเดี๋ยวทำสลัดให้กินครับ
2: ใจเอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
0: ยังใช้ได้ยังใช้

วัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนําเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสําหรับอาหารที่แนะนําในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สําหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิสิดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

ุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่อีกครั้ง

0: จจุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสารยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
2: บ้านรักหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยเพราะว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค
3: ์และ
2: บางทีในนักศึกษาและขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเราสองคือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความน้ำเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ย

หมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

0: จากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานให้หรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาโอกาสจับในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างกินอาหารเหรอกินอะไรไม่กินเหรอ

0: เมื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีเราก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู
0: ้คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: คือเอารู้แล้ว
0: ตอนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จูงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะอันนี้คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้างสุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจได้ตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับนะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับ

0: สามารถรักษาได้แล้วก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต่ครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีนึงว่าเราได้ฝังเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no id found ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับหลังที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังตัวลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปออายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาจะใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณนะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแย้มนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทัน
0: ฉันเข้าไปเลยอย่างกรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตผมพื้นที่นะครับเราจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการ

0: ขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มมั้ยแย้มมั้ยลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมาม
0: าเลยโอเคโอเคก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแยมก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ด้วยกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงในตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราชมรมสุนัขนิสัยดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
2: ที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
3: ้วิธีคัดเลือกสุนัขนะครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับไปดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงครับ
2: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีของสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
3: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
4: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
2: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็ใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
3: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปเลยเริ่มจากการชาร์จคิกเกอร์ก่อนการชาร์จคิกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะคิกแล้วให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่า

0: เราคิดเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจเจ้าสัญญาณ
1: การฝึกเลขชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองดำคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดำการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
0: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังเขาได้ครับผม
1: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือใส่ลักมือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากลงมาตรงๆช้าๆนะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเขาไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็งั้นสั่งนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เบบซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนนี่แหละค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวใ

0: คอกที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าเออตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
1: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนนึงแหละผมบอกงงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาทางนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอสวัสดีกินอาหารอะไรเงี้ยมันก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยก็เราก็ให้มัน
0: นี่อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้เลย
2: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
0: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้เท่านั้นเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
3: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัข ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรใจต่อไปครับ
4: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรา

กับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ7ความเข้าใจผิดเรื่องของไขมันในเลือดสูง6อาหารที่จะช่วยลดไขมันรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเวลาที่เรามีไขมันในเลือดสูงนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่เคยคุยกันมาละรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีคำถามหลังไมค์กันมาตลอดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเราก็มีคนเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะเลยเวลาที่ไปหาข้อมูลมาเวลาที่เราตรวจสุขภาพเราก็จะเห็นผลเลือดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินโน่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีความสับสนในเรื่องของไขมันในเลือดไขมันดีไขมันเลวอาหารไขมันสูงไขมันต่ำยังไงวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจอันนี้กันค่ะเรามาเริ่มจากการแยกชนิดของคำว่าไขมันก่อนเนาะอันแรกก่อนเลยคือคำว่าคอเลสเตอรอลอันนี้ที่เราพูดกันคือเราเจาะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วเราเจาะระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทีนี้คำว่าไขมันดีไขมันเลวที่อยู่ในเลือดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอเลสเตอรอลเรามักจะเคยได้ยินว่าไขมันสูงแล้วอุดตันเส้นเลือดใช่ไหมคะอันนี้เรามักจะโฟกัสที่ไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลก่อนนะทีนี้เวลาที่มีไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะแยกเป็น2ตัวเราเรียกว่าเป็น LDL cholesterol กับ HDL cholesterol วิธีการจำง่ายๆไขมันตัวเลวนะคะตัว L ย่อมาจากคำว่า low เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดี LDL เวลาที่เราเจาะเลือดเราจะเรียกว่าไขมันเลวนะคะ HDL ตัว H มาจากคำว่า high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดี HDL ก็คือไขมันดีที่เราคุยกันจริงๆทั้ง HDL และ LDL ที่ว่าเนี่ยมันก็คือคอเลสเตอรอลเนาะดังนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะเราจะเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่ตัว LDL ในขณะที่ HDL สูงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มโรคหัวใจแต่มันอาจจะลดโรคหัวใจด้วยซ้ำไปคนก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นไขมันดีกับไขมันเลวซึ่งอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดกลุ่มที่2ค่ะก็คือตัวที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่อยู่ในเลือดเหมือนกันแต่จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยควบคุมในเรื่องของพลังงานในร่างกายแบ่งออกเป็นอันที่1ก็คือแยกออกไปเลยว่าเป็นคอเลสเตอรอลในอาหารอันที่2ไขมันในอาหารแยกเป็นไขมันที่ตัวนะคะวางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าที่เย็นนะคะอันที่2เป็นไขมันไม่อิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวก็จะแยกว่าเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนแค่นี้หลังจากนี้เราจะมาคุยกันนะคะในส่วนของ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงโฟกัสที่คำว่าไขมันในเลือดสูงนะและเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าในส่วนของอาหารคืออะไรอันแรกก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราฟังดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอเลสเตอรอลสูงมันไม่ดีเลยเดี๋ยวทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดอุดตันโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำยิ่งดีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่างี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยถ้ามันต่ำมากๆอย่างแรกที่เราจะดูก่อนก็คือว่าคนคนนี้มีโรคหรือมีความผิดปกติใดๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่คอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้มีภาวะทุพโภชนาการหรือว่าขาดอาหารในคนที่อดอาหารมานานๆนะคะหรือว่าโรคตับตับมีหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคตับบางชนิดการทำงานของตับมันแย่ลงอันนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต่ำลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะบอกว่าคอเลสเตอรอลยิ่งต่ำยิ่งดีเราคงต้องดูก่อนว่าคนคนนี้มีโรคอะไรหรือเปล่านะคะถ้าคอเลสเตอรอลมันต่ำมากๆแล้วประกอบกับว่าคนคนนี้มีความเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคตับอยู่นะคะหรือว่ามีภาวะทุพโภชนาการอันนี้เราควรที่จะต้องแก้ไขให้คอเลสเตอรอลเขาสูงขึ้นคำว่าสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าคอเลสเตอรอลต้องสูงคอเลสเตอรอลที่สูงมากเกินไปคือมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ค่ะถึงจะบอกว่าสูงเกินไปนอกจากนี้นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามีแค่ข้อเสียอย่างเดียวเรามองข้อเสียในแง่ที่มันจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่าลืมว่าคอเลสเตอรอลเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากเซลล์ของเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะอาจจะแตกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นอันที่สองค่ะตัวคอเลสเตอรอลเอาไว้ไปสร้างน้ำดีถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากการสร้างน้ำดีหรือคุณสมบัติของน้ำดีก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมนอกจากนี้คอเลสเตอรอลยังเอาไปสร้างฮอร์โมนและวิตามินด้วยโดยเฉพาะวิตามินดีด็อกแล้วก็ฮอร์โมนเพศทั้งหลายดังนั้นคอเลสเตอรอลไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีข้อดีนะคะคอเลสเตอรอลก็มีข้อดีแต่แน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมากเกินไป

ก็เกิดข้อเสียในขณะเดียวกันถ้าคอเลสเตอรอลต่ำเกินไปเราก็ควรจะต้องไปมองหาด้วยว่าเขามีโรคประจำตัวหรือมีความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่ทำให้คอเลสเตอรอลมันต่ำเกินไปค่ะอันที่สองนะคะเรารู้มาแล้วล่ะว่าโอเคคอเลสเตอรอลสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีแล้วคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยมันได้มาจากอาหารใช่หรือไม่ถ้าเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราต่ำใช่หรือไม่ต้องบอกว่ามีทั้งถูกและไม่ถูกที่ถูกก็คือใช่ค่ะประมาณส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงขึ้นแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ร่างกายสร้างเองที่ตับนะคะอันที่สองเนี่ยเราได้มาจากอาหารซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก 20-30%ดังนั้นคอเลสเตอรอลคงไม่ใช่บอกว่าที่สูงในเลือดเนี่ยมันมาจากอาหารซะทั้งหมดนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างเองที่ตับซึ่งจะมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเรื่องของยาบางชนิดเรื่องของฮอร์โมนบางชนิดนะคะก็จะมีส่วนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องของไทรอยทำงานผิดปกติไทรอยต่ำคนไข้มีเรื่องของการคั่งน้ำดีที่ตับอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้ทานยาบางชนิดก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้มีปัญหาโปรตีนรั่วที่ไตหรือว่าฉี่เป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือว่ามีโรคนิฟโรติกอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการกินแล้วจากกรรมพันธุ์อันถัดมาก็จะมีคนถามว่าเอ๊คอเลสเตอรอลสูงแต่ฉันไม่เห็นมีอาการอะไรเลยฉันตรวจร่างกายมา 4-5 ปีแล้วคอเลสเตอรอลฉันสูงไม่เห็นมีอาการอะไรเลยไม่ต้องรักษาได้ไหมในขณะที่คนไข้บางคนเดินมาบอกหมอเนี่ยปวดหัวมากเลยขอเจาะเลือดหน่อยพอเจาะเลือดเสร็จแล้วคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมฉันเลยมีปัญหาปวดหัวหรือคนไข้บางคนเคยกินยาอยู่แล้วช่วงนี้หยุดยาไปแล้วพอปวดหัวขึ้นมาก็มาบอกว่าเนี่ยแน่เลยอ่ะจะต้องเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงแล้วทำให้ปวดหัวต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ของคนไข้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมักจะไม่มีอาการในส่วนของเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะมันเป็นลักษณะของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมีแค่บางคนบอกอย่างนี้จริงๆค่ะว่าเวลาคอเลสเตอรอลสูงแล้วมักจะมีอาการปวดศีรษะพอรักษาหรือกินยาคอเลสเตอรอลไปแล้วเนี่ยมันก็หายไปอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าในแง่ของงานวิจัยมันไม่ได้มีบอกว่าอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นของคนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแต่จะเป็นลักษณะของสิ่งที่คนไข้เล่าให้ฟังดังนั้นอาการที่เราจะสงสัยหรือว่าจะไปตรวจเนี่ยในแง่ของปวดศีรษะเวียนหัวอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันมีปื้นขึ้นมาตรงบริเวณที่เปลือกตานะคะหรือว่าเป็นปื้นตามบริเวณเส้นเอ็นหรือแม้กระทั่งเป็นจุดเหลืองๆที่บริเวณของข้อศอกด้านหลังตรงนี้นะคะหรือว่าที่ตรงบริเวณที่ก้นที่ตัวอันนี้อาจจะสงสัยได้แล้วก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจว่ามีคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเปล่าค่ะมาถึงข้อที่4แล้วนะคะจะชอบมีคนคิดว่าเนี่ยฉันอ้วนนะคอเลสเตอรอลฉันต้องสูงแล้วฉันผอมเนี่ยฉันไม่ควรจะมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรืออ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเราจะเจอร่วมกันได้บ่อยในกรณีของคนอ้วนก็ไม่จำเป็นว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงและในกรณีของคนผอมที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ได้เกี่ยว 100% ในกรณีของเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้แล้วไตรกลีเซอไรด์ล่ะแต่ไตรกลีเซอไรด์จะใกล้เคียงกว่าค่ะคนอ้วนหรือว่ากินเยอะอันนี้มักจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงร่วมด้วยอันนี้เจอได้บ่อยกว่าแล้วเวลาที่น้ำหนักลดลงตัวแรกที่จะลดลงก่อนก็คือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าต้องบอกงี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจำได้เนาะเราจะมีไขมันตัวดีกับไขมันตัวเลวที่เราเรียกว่า HDL แล้วก็ LDL ในกรณีที่เราอ้วนขึ้นนะคะมันจะทำให้ LDL เราเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะเห็น LDL เราเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของโดยทางอ้อมมาถึงข้อที่5แล้วนะคะหลายคนเนี่ยได้รับยาลดไขมันคุณหมอบอกว่าให้กินยาลดไขมันเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าน้ำหนักจะต้องลดลงเพราะว่าฉันกินยาลดไขมันแล้วอันนี้คือคนละส่วนกันนะคะไขมันที่อยู่ในเลือดเราที่เราเจาะกันไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเนี่ยสมมุติถามว่ามันให้พลังงานมากแค่ไหนจริงๆพลังงานที่เกิดขึ้นจากไตรกลีเซอไรด์ที่เราเอามาทำเป็นพลังงานได้เนี่ยมีไม่เยอะเลยค่ะ
เพราะว่าหน่วยที่เราได้เนี่ยคือมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเลือดเนาะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ที่มีในเลือดเราเนี่ยมีนิดเดียวเองค่ะสิ่งที่เยอะคือสะสมอยู่ตามร่างกายเวลาที่เขาให้ยาลดไขมันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสเตตินไปลดคอเลสเตอรอลอันนี้แทบไม่มีผลใดๆกับส่วนของน้ำหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกินยาลดไขมันไม่ช่วยทำให้ลดน้ำหนักต่อไปนะคะก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วในเด็กน้อยเนี่ยคอเลสเตอรอลเป็นโรคของคนแก่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเด็กไม่ควรจะตรวจหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจเรื่องของไขมันในเลือดนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ตอนเราเด็กๆมาเนี่ยเราแทบจะไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยตรวจเลือดเลยเราจะมาตรวจอีกทีนึงตอนที่เราโตแล้วทำงานแล้วดังนั้นแสดงว่าในเด็กเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เราพูดไปละว่าคอเลสเตอรอลเป็นกรรมพันธุ์ได้ถูกไหมคะถ้าเป็นกรรมพันธุ์ได้หมายความว่าถ้าเรามีกรรมพันธุ์ของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเราก็อาจจะสูงมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราเกิดมาด้วยกรรมพันธุ์แบบนี้ทีนี้อันนึงที่เราจะดูนะคะหรือเราจะตรวจเมื่อไหร่ถ้าสมมุติคอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงมากๆแล้วอยู่นานๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีปื้นไขมันที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นละถ้าเกิดเห็นสภาพนี้นะคะควรจะไปตรวจเลยอันที่สองถ้าเกิดในบ้านเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรามีคอเลสเตอรอลสูงมากทุกคนอันนี้ตรวจได้เลยเพื่อจะดูว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นยังไงแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7เลยอันนี้จะได้ยินตลอดเวลาเลยก็คือคนไข้ถามว่าถ้ากินยาแล้วจะหยุดยาได้ไหมกินยาลดไขมันแล้วจะต้องกินไปตลอดชีวิตไหมเรามาแยกกันนิดนึงก่อนยานี้เรากินเพื่ออะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคนคนนี้กินยาเพื่อจะลดไตรกลีเซอไรด์ในช่วงแรกไตรกลีเซอไรด์จะสูงมากเขาอาจจะอ้วนมากเขาอาจจะดื่มเหล้าเขาจะมียาบางอย่างที่เป็นเหตุให้ไตรกลีเซอไรด์สูงเมื่อเขาลดน้ำหนักเมื่อเขาหยุดกินเหล้าหรือเขาไม่จำเป็นต้องกินยาที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วเนี่ยไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะลดยาหรือหยุดยาของไตรกลีเซอไรด์ได้คอเลสเตอรอลก็เช่นกันค่ะอันแรกที่บอกก็คือว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงเราจะหาสาเหตุก่อนว่าเขาสูงเพราะอะไรถ้าเราเห็นสาเหตุชัดเจนเรารักษาสาเหตุได้ยาลดคอเลสเตอรอลก็เอาออกได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้เป็นลักษณะของกรรมพันธุ์โอ้โหพ่อแม่ฉันสูงตลอดเลยฉันตรวจร่างกายมา5ปีแล้วก็สูงอย่างนี้มาตลอดเลยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาน่าจะต้องได้รับยาไปตลอดนะคะความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ให้ยามากเกินความจำเป็นเราจะให้ยาน้อยที่สุดเท่าที่เราจะคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตค่ะคราวนี้เรามาดูที่การรักษากันนะคะหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเจาะเลือดปั๊บแล้วเราเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงเราก็จะเริ่มเฮ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงเอาหลักการง่ายๆกันเนาะเวลาที่เราตรวจแล้วเราเจอนะคะอันแรกเลยเราดูกันว่าเรามีสาเหตุที่ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงไหมถ้ามีสาเหตุเราจะไปรักษาที่สาเหตุนะคะถ้าสมมุติเราดูแล้วโอเคไม่มีสาเหตุเลยไม่มียาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้อ้วนเกินไปไม่ได้มีโรคตับไม่ได้มีโรคไตไม่ได้มีไทรอยทั้งหมดเนี่ยแล้วประวัติครอบครัวเราก็มีกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เจอว่าโอเคมันมีแล้วนะเรื่องของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงเราจะแยกเป็น2ตัวนะคะอันแรกคือไตรกลีเซอไรด์ก่อนเนาะเพราะอันนี้จะง่ายกว่าโดยทั่วไปอะค่ะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยถ้านะไม่เกิน500นะคะโดยทั่วไปเราไม่ได้รักษาคือไม่ได้เริ่มให้ยาแต่เราจะรักษาโดยการที่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่พูดอะค่ะว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าสมมุติว่าร่างกายเราได้รับพลังงานเยอะขึ้นหรือเราได้อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือลดพลังงานลดความอ้วนลดอาหารที่กินลดพวกของน้ำตาลหรือว่าซิมเปิลชูการ์นะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายแค่นี้ก็จะช่วยทำให้ตัวไตรกลีเซอไรด์เราเนี่ยลดลงได้แล้วนะคะแต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์เราสูงมากเช่นเกิน500ไปละหรือเป็นพันละอันนี้โดยทั่วไปเราจะให้ยาเลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคำถามคือเรารักษาเพื่ออะไรเรารักษาเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดเรื่องของหลอดเลือดอุดตันนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของการรักษาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันคนอายุ40 35คอเลสเตอรอลสูงกับคนอายุ60คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเส้นเลือดของ2คนเนี้ยมันแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาเราจะประเมินอย่างนี้ค่ะที่1คนๆเนี้ยเส้นเลือดมีปัญหาหรือยัง
เส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเอาง่ายๆเลยก็คือมีประวัติหรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจมีโรคหลอดเลือดสมองหรือมีเส้นเลือดส่วนปลายที่ขาติดตันหรือยังถ้ามีแล้วรักษาเลยไม่สนใจว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วยังไงเราจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดต่ำเสมอนะคะส่วนจะต่ำเท่าไหร่ขึ้นกับว่าโรคมันรุนแรงไหมโดยทั่วไปก็ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของ LDL อันนี้รักษาเลยนะถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วแต่คนทั่วไปเวลาที่มาตรวจสุขภาพอะค่ะก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเนาะยังไม่ได้มีโรคหัวใจยังไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้จะทำยังไงเราจะประเมินว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากแค่ไหนถ้าเขามีเบาหวานโอเคอันนี้เสี่ยงเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มให้ยาโดยที่เราตั้งเป้าหมายว่าตัวไขมันตัวเลวนะมันจะต้องน้อยกว่า101อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสูบบุหรี่ถ้าอายุมากถ้ามีทั้งความดันมีทั้งคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะความเสี่ยงเยอะเลยอันนี้เราก็จะรีบที่จะให้การรักษาดังนั้นนี่มันจะมีวิธีการประเมินค่ะถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงเราจะเริ่มที่จะให้การรักษาถ้ายังไม่ได้เป้าหมายแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคแหละมันก็มีความเสี่ยงนะคะแต่เสี่ยงไม่มากนะคะแล้วตัวเลขคอเลสเตอรอลเขาก็ไม่ได้สูงมากเราจะเริ่มให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่นี้แล้วเราติดตามประมาณ 4-6 เดือนถ้าสมมุติว่า 4-6 เดือนแล้วคอเลสเตอรอลเขาลดลงมาได้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ยานะคะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายความเสี่ยงไม่เยอะยังไม่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น total cholesterol เกิน300ไขมันตัวเลวเนี่ยอาจจะมากกว่า190อันนี้ทำให้เราสงสัยไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงถ้ากลุ่มนี้มีกรรมพันธุ์คอเลสเตอรอลสูงแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสูงมาตั้งนานละสูงมาตั้งแต่เด็กๆละหรือถ้าเรามองเห็นพวกปื้นไขมันตามร่างกายเขาด้วยอันนี้เราแนะนำว่าควรจะกินยานะคะเพื่อจะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะในส่วนของการกินยาหรือว่าการให้ยารักษานะคะเราจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกที่จะรักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์เรามักจะใช้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไฟเบรดนะคะถ้าเกิดสมมุติเป็นชื่อยามันจะลงท้ายด้วยเจมไฟเบอร์ซิลฟีโนไฟเบรดหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันก็แล้วกันเนาะพวกนี้ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องกินก่อนนอนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยารักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์สูงอีกตัวนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินเวลาที่จะรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงก็คือการใช้ฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาแต่ว่าโดสที่จะใช้รักษาไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้โดสสูงนะคะคนทั่วไปเราจะให้กินประมาณสัก500มิลลิกรัมที่เราบอกใช่ไหมคะหรืออาจจะมากขึ้นแค่1กรัมแต่ถ้าโดสที่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 2-4 กรัมต่อวันนะคะอันนี้คือใช้ในรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงอันที่2กลุ่มที่เราจะมีการรักษาบ่อยๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าสเตตินหรือรักษาคอเลสเตอรอลสูงก็คือเราจะไปลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารเมื่อกี้เราบอกละว่าเรากินอาหารเข้าไปมีคอเลสเตอรอลในอาหารแล้วมันก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะเราเริ่มตั้งแต่เราลดการดูดซึมตรงนี้เลยนะคะก็จะมียาอยู่ที่จะใช้ลดเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลในอาหารในแง่ของอาหารนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องยาไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเราไม่อยากใช้ยาแหละเราอยากจะทำอะไรโดยทั่วไปถ้าคอเลสเตอรอลไม่ได้สูงมากนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอจะทำหรือคนไข้จะขอก็คือบอกว่าขอไปปรับพฤติกรรมก่อนขอไปปรับอาหารก่อนจริงๆเราโอเคนะคะเรามีเวลาให้อยู่ประมาณสัก 4-6 เดือนเนาะคำถามก็คือว่าแล้วจะปรับยังไงคนไข้ชอบบอกว่าขอไปลดอาหารขอไปปรับโน่นนี่นั่นคำถามคือเขาปรับถูกไหมถ้าคอเลสเตอรอลนะคะสูงนะคะสิ่งที่เราจะให้ลดเนี่ยมีอยู่แค่ 3-4 อย่างเองอันแรกเราเรียกว่าลดไขมันอิ่มตัวหรือลดไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะลดได้ประมาณสัก roughly อยู่ที่ประมาณสัก 10% ไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ง่ายๆเลยค่ะมองไว้อาหารวางไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เราเลี่ยงเนาะอันที่2ลดคอเลสเตอรอลในอาหารตรงไปตรงมาค่ะเราใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปร่างกายเราก็จะได้คอเลสเตอรอลมากขึ้นใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินพืชให้เยอะขึ้นแค่นี้เราก็จะลดคอเลสเตอรอลได้แล้วนะคะก็ได้สักประมาณ 5% บางที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะอันที่3
ก็คือไปเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มไฟเบอร์เหมือนกับการที่เราไปเพิ่มสเตอรอลหรือสตานอลเมื่อกี้ก็คือไปแย่งที่เข้าของคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลมันเข้าไม่ได้ก็จะช่วยลดได้ประมาณสักเซ

0: 5%ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของในลักษณะของคอนเซปต์ของอาหารที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้พอเราพูดถึงไขมันปั๊บเราก็มานั่งคิดว่าอาหารโน่นนี่นั่นนอกเหนือจากลักษณะของการเลือกเนื้อสัตว์หรือว่าเลือกวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารแล้วเนี่ยวิธีการปรุงอาหารเองก็จะมีผลกับเรื่องของปริมาณไขมันด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลดปริมาณของการเติมน้ำมันเข้าไปอีกเราเลือกเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันเนาะเพราะว่าในแง่ของไขมันจากสัตว์เนี่ยมันมีไขมันอิ่มตัวเราลดปริมาณของเนื้อสัตว์ลงกินโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นเพื่อจะลดคอเลสเตอรอลไม่กินพวกเครื่องในใช่ไหมคะเวลาที่เรามาปรุงอาหารก็ไม่เติมน้ำมันเพิ่มแล้วต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นมีทางเลือกให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ลดในส่วนของไขมันที่จะเข้าไปในร่างกายนะคะอันสุดท้ายลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของตัวไตรกลีเซอไรด์เนาะถ้าอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลไปแล้วในส่วนของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าไปด้วยกันก็คือลดปริมาณของพลังงานเพิ่มไฟเบอร์หยุดแอลกอฮอล์ลดพวกของน้ำตาลแล้วก็น้ำหวานอันนี้ก็จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลงได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารที่ช่วยลดไขมันนะคะหลายๆทีเราก็จะไปเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมอันนี้เราจะยกตัวอย่างมา6อันนะคะอันแรกก็คือกระเทียมกระเทียมจะมีสารสกัดตัวนึงที่ชื่ออะลิซินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลได้นะคะดังนั้นถามว่าใช้กระเทียมได้ไหมได้ค่ะคําแนะนําส่วนตัวบอกว่ากินกระเทียมเข้าไปในอาหารเยอะขึ้นหน่อยในส่วนของการใช้เป็นสารสกัดเองเนี่ยมันก็ปริมาณโดสเนี่ยอาจจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้โดสประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์อย่างจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแนะนำว่ากินได้นะคะในกรณีของกระเทียมโดยที่สารสกัดที่มีประโยชน์อันนั้นชื่ออะลิซินตัวที่2ก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะก็จะใช้ได้นะคะอันที่3ก็จะเป็นพวกชาเนาะก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของสมุนไพรเนาะเราเอามาผสมอยู่ในเรื่องของอาหารที่ปรุงได้เอามาเป็นเครื่องดื่มได้นะคะนอกจาก3ตัวที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของที่มีเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ก็จะมีไขมันที่ดีไขมันที่ดีในที่นี้คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็จะมีวิตามินอีด้วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะถ้าเรากินเข้าไปแล้วทดแทนในส่วนที่จะเป็นไขมันอิ่มตัวมันก็จะช่วยเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ตัวที่2ก็คือถั่วเหลืองนะคะตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของอะโวคาโดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่มาจากพืชเป็นไขมันที่ดีเห็นไหมคะพอมันเป็นไขมันจากพืชก็ไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่2เป็นไขมันที่ดีนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของตัวกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะมีวิตามินอีเยอะขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็6วิธีการในการที่จะลดคอเลสเตอรอลรวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็อาหารในการลดไขมันแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะกินยาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องติดตามดูนิดนึงว่าเราจะมีผลข้างเคียงจากยาไหมการที่เรากินยาหลายๆชนิดร่วมกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่ามียาตีกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ติดตามตัวเองควบคุมเช็คเรื่องของระดับไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลในเลือดต่อไปให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: การสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะมันผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์ไปเห็นข้างล่างเนี่ย

0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอก
0: ครับ
1: จากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี้ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ย

0: โครงการติดดาวป
1: ี
0: ต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมาร ายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
1: น
0: ะ
1: แพทย์เป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
0: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
1: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะฮะ
0: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเห็นเราเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
1: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
0: มีอะไรที่เป็นก้อน
1: เป็นก้อนเนื้อออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
1: ์ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ์
0: บุญวิสุทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
1: ี่ท่านเขียนเอง
0: ค่ะ
1: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับมาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
0: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
1: คืออะไรครับ
0: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
1: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
1: พูดง่ายหนังสือรุ่น
0: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
1: ในแต่ละปีแต่ละปี
0: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
1: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
0: ค่ะ
1: 76ปี
0: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้ววันนี้เกินแล้ว
1: แล้วมันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
0: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มท่านถือว่าหนามาก
1: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหหนามาก
0: หนามากค่ะ
1: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะครับ2510ถึง2511ปีเดียวนะฮะ
0: รุ่นเดียวเนี่ย
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
0: ดำสวยเลยฮะ
1: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
0: เขาก็มีสอดแทรกไว้
1: เขาก็แทรกเอาไว
0: ้
1: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
0: ๆใช
1: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรค
0: ใน
1: ตอนนั้น
0: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
1: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
0: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะฮะ
1: ไปเรื่อย
0: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
1: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: ในยุคปีนี
0: ้
1: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
0: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะฮะ
1: เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
0: แล้วก็ที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
1: หมายถึงว่าน
0: ักศึกษาไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องหรือออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
1: ้
0: ท
1: ั้
0: งเล่มนี้เลยค่ะ
1: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
0: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
1: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
0: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
1: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
0: ้ใช่
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แล้วยิ่งเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
1: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
0: ์ หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคาร

0: ที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะอาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิม เราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ
1: ๋อแล้วจะมีอีกอาคารน
0: ึ
1: งเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
0: ่ใช้งาน
1: ถูกใช้งานบ่อย
0: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
1: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
0: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วก็ยัง
0: เป็นแสนเล่มเลย
1: เป็นแสน
0: ค่ะหลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
1: ครับ
0: เราใช้เงินได้เกือบสมมุติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
1: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
0: หน
1: ัง
0: สือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
1: แต
0: ่นั้นแต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยงั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
1: 90ปีนะฮะค
0: ุ
1: ณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: Space Saver นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรการที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได
0: ้ด้วยอาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได้
1: ค่ะเลื่อนได้ค่ะ
0: จะมาเถอะก็ช่วยกันเลื่อนได้จ้ะ
1: ลองดูโอไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยค่ะกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยค่ะลองสินะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไม่เห็นผม
1: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณฮะเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์ถ้าไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่น่าจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที
0: ่
1: นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่น
0: ๆ
1: ที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที
0: ่ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ประหยัดด้วย
0: เข้าใจคิดนะฮะแต่เรามาดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย์
1: ได้ค่ะ
0: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่ก็
0: เป็นห้องนักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทำงานวิจัยนะฮะแทนที่จะทำเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทำเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตำราที่ค้นออกมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานนั้นแทนที่จะกลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยืมมาแล้วสมมติยืมมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
0: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยอ้าวจริงเหรอ
1: จริง
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะคะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ
1: ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีก1เล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เดี๋ยวผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: มันเหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลย
0: ครับ
1: ที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่ นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
0: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ของ จริง
0: ของพระองค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยค่ะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: คร
1: ับ เล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาเราดำเนินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะนี่ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
0: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเมนต์ที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
1: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับ professor อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
0: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
1: สวยงามมากเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
0: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
1: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
0: เข้าไปค้นคว้าดูได้
1: ดูได้ค่ะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public เรารอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่พระท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะฮะ

0: วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะนะครับสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภาย

0: ภายนอกนะฮะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
1: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
0: ์
1: ในเวลาราชการ
0: ค่ะพระห้องสูตรเปิด7วันเลย
1: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร้องเพี้ยนด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
3: ้
2: ว
3: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
2: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากๆแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

0: เสร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับถือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ
1: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้
2: กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
1: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
2: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
3: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
3: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
2: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
2: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
3: ่
2: ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
2: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
3: เป็นบางครั้งอะค่ะ
2: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
3: ไม่มีอะค่ะ
2: ที่เป็นมา

0: หลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
1: ยังไม่เคยอะค่ะ
0: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษครับ
1: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
0: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
1: ับ ค่ะ
0: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
1: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
0: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะเสพนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
2: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
0: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
1: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
0: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะเสพที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
2: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
0: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
1: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
0: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
1: ะครับ
0: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
2: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องมีโอกาสเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้

0: Talk ดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประภิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ40

0: ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆ วันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อนึงนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งนึงค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: หมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานได้น้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
2: โอเค
3: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: ถ้างั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัด
2: อ
3: าหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็น

0: ทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
1: ชุบแป้งเข้าไป
0: เนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
1: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
0: ตรงกับตามโจทย์เลย
1: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
0: ใช้ฟองเดียวนะคะ
1: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
0: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉะนั้นก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
1: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที่ใช่ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
0: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
1: เราหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้คอนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้คอนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
0: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
1: หม้อได้เลยครับตี
0: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
1: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
0: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
0: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เกินไปถูกไหมคะ
1: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
0: โอเคเลย
1: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
0: ึ้
1: น
0: เข้าเนื้อขึ้น
1: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเตรียมตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
0: โอเค
1: มือซ้ายเปียก
0: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
1: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
0: ค่ะ
1: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
0: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
1: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือหนึ่งเปียกมือหนึ่งไม่เปียก
0: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
0: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
1: ขอบคุณครับ
0: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
1: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
0: แป้งก็จะหนาแล้วก็กรอบ
1: ใช่ครับ
0: ข้างนอกมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
0: โอเคอันนี้คือ
1: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
0: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
1: น้ำมันเก่านั่นเอง
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
0: ซอส
1: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับคร
0: ับ
1: น้ำตาลทรายแดง2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
0: โชยุ
1: โชยุครับ
0: ใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: โอเคอ
1: ันนี
0: ้คนให้เข้ากัน
1: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
0: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอับจันก็คือ
0: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
1: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
1: ครับโอเคครับ
0: แล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
1: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
0: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาช้อนครึ่งก่อน
1: โอเคขอบคุณครับ นะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดูว่า
0: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
1: ครับผม
0: เค็มแล้ว
1: จะขาดหวาน
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยวรบกวนคุณหมอ
0: ใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะเชฟ
1: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
0: ได้
1: เค
0: น้ำผ
1: ึ
0: ้งนี่ก็ในแง่ของ

0: มาถามได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องย่าไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องย่าครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตกดีไหมคะ
1: ครึ่งหนึ่งของก้อน
0: น
1: ี้เลย
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ๊
1: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: รส
1: คือจริงแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได้
0: ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับหมอ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นค่ะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ้อยนะครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งาเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วโรบอทหร
0: ือ
1: ว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจานชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจานที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจานทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮมวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮมวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ตักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตาอบ
0: เลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: ตีจนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: นี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะคะเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันทองท่านอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เนย
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อนกำลังได้สวยเลย
1: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
0: ประมาณครับประมาณ5-10นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
1: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เหลืองกรอบพอดี
0: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
1: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
1: ใช่
0: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งอยากให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊กเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งเราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับ

0: ค่ะก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังพิงมาเลยครับ
4: เย็นที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่างๆผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันทีมาตรงนี้เลยพี่นี่เลยพี่ผมไปไม่ได้
1: ตรงนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมารื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาตามมาพี่ลมหน่อยตามมาเฮ้ยลมนี่ไงนี่ไง
2: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงกันสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นเขาจะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอนะ
0: คาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: ใช่คือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อละก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวท
1: มี
0: ทั้งเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเพิ่งทีแรกส่งประวัติมาเรียกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: บวกระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะขึ้นจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: ที่
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดให้ได
0: ้มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้นี่ดีมากนี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยเราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่ไ
1: หมเราที่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับ ก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก 15-20 นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น 15-20 นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักคุณประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
1: 60-65%
0: ใช
1: ่ประมาณ
0: ครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: โอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับช่วงนี้นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเง
1: ินโซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ65-85%
0: โซนสีแดง
1: โซนสีแดงอันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: หรืออ
1: าจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเล่นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
1: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
1: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะก็อยู่ประมาณนี้127 100 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ
3: 220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
1: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
3: เดินเลยครับเดินเลย
1: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป

0: ใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเนี้ยโอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
0: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
0: ่
1: มาเป็นตัวตั้ง
0: ใช่
1: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
0: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
0: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
0: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เพื่อนบอกเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: ลุยเลย
0: นะ
1: ตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้น้องแต้มจะประมาณนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
0: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
0: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ให้มากเกินไปเพิ่ม
1: เวลามากขึ้นก็ได้
0: ใช่เพิ่มไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
1: เพิ่มความเร็วได
0: ้ใช่
1: เพิ่มความชันได้อีก
0: ได้แน่นอนนะครับ
1: หรือนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
0: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
1: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งช้าใจเย็นก่อน
0: ทีละอย่าง
1: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
0: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
1: นี่ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะผมมั่นใจ
0: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นนะเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
1: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
0: ใช่
1: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพ
1: ิ่ม
0: นะฮะลองดูนะครับ
1: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
0: ใช่ครับ
1: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
1: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
1: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
0: ดูมือ
1: คร
0: ับสิครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
1: มันล็อกไม่อยู่
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
1: ส่วนล่างด้วย
0: ใช่ครับ
1: เ
0: มื่อไหร่
1: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบสโคลปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่น
2: พอค่ะ
0: มี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนัก
0: พิงกับ
1: ไม่มีพนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: หนูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับ เป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของ

0: ตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
1: ั้
0: น
1: มีผลยังไงผมขึ้นให
0: ้นะครับ
1: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่างเลยครับ
0: เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
1: เพราะงั้
0: น
1: ต้องโยกขบวนเนี่ย
0: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกรงขาเกรงโค้งให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
1: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว่า
0: เ
1: ราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
0: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
1: โอเค
2: โอเคค่ะ
1: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
0: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
1: ยัง
0: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
1: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
0: อยู่ได้ครับ
1: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบที่นั่งพิงสบาย
0: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
1: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้เล่นโทรศัพท์ก็ได
0: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
1: อันนี้ดูสบายขึ้น
0: นะ
1: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
0: 60%
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 50-60% เยี่ยมมากเลย
0: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
0: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
0: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
1: ส่วนเบาะรองแล้วมีเบาะรองแล้ว
0: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
0: ค่ะคนมีจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
0: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
0: ใช่ตามสภาพอ
1: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
0: ับ
1: ใช่ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
0: ดียังไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
1: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
0: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
1: ในด้านกลับกันถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
0: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
1: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
0: วั
1: ดยังไงคร
0: ับ ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลอง
3: ถีบไปแล้วทั้งไว้นิดนึง
0: นะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
1: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
0: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
1: ตึงไป
0: ต้องให้มัน
1: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
0: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
1: อ๋อ
0: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
3: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
0: ปรับได
1: ้ยกขึ้นมา
0: ลองเลื่อนโอเค
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาปั่นสุด
0: ใช่ไหมครับ
2: สุดแล้ว
0: คราวนี้
1: ผมว่านี่โอเค
0: นะครับ
1: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
0: ท่านที่สอดนะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
1: เป็นไงครับเป็นไงครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าเราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
2: ้
0: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่นะเพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างนึงมาแค่นั้นเพราะงั้นการที่มี
1: เพื่อให้สมดุล
0: ใช่นะครับ
1: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
0: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่เพิ่มได้2ลักษณะนะครับอันที่1ก็คือเพิ่มตัวความฝืดนะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
1: นะ
0: มีแรงต้านมากขึ้นแล้วรู้สึกยัง
2: นะครับมากข
1: ึ้
2: นอ
1: ันแรกคือความฝืดอันที่2
0: อันที่2คือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นมาสัก75ให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นม
1: ั้ยหายใจแต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
0: ลองดูที
2: ่ทั้งแรงเหวี่ยงแล้วก็แรงดึงกลับเงี้ยมัน
1: ยังไงครับมันยังไง
2: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
2: ถีบให้เร็วขึ้น
1: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ใช่
1: ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
2: เหงื่อออกแล้วค่ะ
1: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่าง

0: ปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
1: ในเวลาที่เท่ากัน
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
2: ปั่นจักรยาน
0: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
2: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: สิไม่รู้
2: นะคะ
0: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
1: ครับผิดครับ
0: ผิดครับแหม
1: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวชีพจรตัวฮาร์ทเรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งหนึ่งพอเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
0: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอร
1: ี่เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
0: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
1: ซึ่งน้อยกว่า
0: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
1: ใช่
0: นี่600ถึง800เอง
1: ครับ
2: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้แล้ว
2: อย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
2: อย่าแข็ง
3: แจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก

0: เมื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัม per กิโล per โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัม per กิโล per โดสเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัม per โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้ม120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง สวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน medication record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อม
3: พี่พี่เข้าไปได้ไหม
4: เชิญเลยครับพี่สา
3: สวัสดีค่ะลุงป๋องกินข้าวกันอยู่เหรอ
4: ใช่ครับกินด้วยกันไหมครับพี่สา
3: ไม่เป็นไรค่ะสากินมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าฟักทองที่บ้านมันออกลูกงามๆก็เลยแวะเอามาให้ลุงป๋องก่อนอ่ะ
4: ครับ
3: ลุงป๋องคะวันนี้หนูอยู่เล่นด้วยไม่ได้นะพอดีว่าต้องมีไปออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงอ่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: บ๊
3: ายบาย
5: ฟักทองนี่เอาไปคุณแก้วตาผัดใส่ไข่นะผัดเละๆหน่อยพ่อชอบใส่ไข่เยอะ
6: ๆเป้
7: ครับพ่อได้ยิน

0: แป๊บนึงครับ
1: เป
0: ้ครับครับโอ้โหคุณป๋องเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนจังเลยนะครับ
1: นี่มัวแต่ทำอะไรอยู่อ่ะพ่อหิวแล้วนะทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาข้าวมาให้พ่อกินได้แล้วป่ะ
0: พ่อใจเย็นเมื่อกี้พ่อก็เพิ่งกินไปเป้ก็เพิ่งเก็บจานไปล้างเมื่อกี้นี่เองนะ
1: พูดเพ้อเจ้อถ้าเมื่อกี้แล้วไม่พ่อหิวอ่ะไปเอาอาหารมาได้แล้วแล้วก็เรียกคุณแก้วตามลงมากินด้วยกินผิดเวลาแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดกระเพาะปวดท้องอีก
0: แต่พ่อกินไปแล้วจริงๆนะ
1: เออเป้ของคุณแก้วตานี่เอาเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มเท่านั้นนะเพราะคุณแก้วตาต้องกินอาหารอ่อน
0: นี่แหละครับคุณป๋องพ่อของผมเองผู้ชายที่หลงลืมเกือบทุกเรื่องแต่จดจำเรื่องราวของคุณแก้วตาแม่ของผมผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจได้เสมอ
2: พ่อสวัสดีปันปันสวัสดีตาสิลูก
3: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
0: พ่อนี่ปันปันลูกสาวพี่ปอหลานสาวสุดที่รักของพ่อไงจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ได้ยังไงนี่หลานรักคนเดียวของพ่อกับคุณแก้วตาเลยนะ
1: เออแล้วนี่คุณแก้วตายยังกลับจากตลาดอยู่หรอป่านี้เหมาของหมดตลาดแล้วมั้งเนี่ย
0: น่าจะใช่ป่ะเนี
1: ่ยไปตลาดอย่างนี้ทุกที
0: คงมีแต่คุณแก้วตาเท่านั้นที่ยังทำให้พ่อตาเป็นประกายได้เหมือนเดิมคุณหมอบอกว่าพ่อผมเป็นโรคสมองเสื่อมครับถึงแม้ว่าความจำของพ่อจะเสื่อมลงแต่ความรักของพ่อที่มีต่อแม่ยังไม่เสื่อมลงเลย
1: นี่ปันปันเป็นหลานตาจริงๆเหรอ
3: ใช่ค่ะตาป๋องปันปันตาป๋องจำปันปันไม่ได้หรอ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: ใช่คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะ มาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่ใช
0: ่และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย3
2: ถึง7โมงเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ในการทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช
0: ้
2: า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ยปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่
0: ได้นั่งพักนะฮะเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกอาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แมส
2: ก์แล้วก
0: ็
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่ะพี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
0: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
0: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
0: หัวใจ
2: แล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะ
0: อ
2: ะแล้วก็บิดผ้า
0: ออกการบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค
0: ่
2: ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลย
2: ซ้าย
0: หร
2: ือ
0: ขวาออกไปข้างนี้
2: แล้ว
0: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: น
0: ะทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับ อาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยากใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
3: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
4: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีวิธีที่เขาเตรียมไว้ให้นะต้องใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
2: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มา7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
1: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจจะต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
2: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค่ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
0: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
2: ้
0: ที่ทำงานถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสี
2: แดง
0: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
2: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
0: ออกแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
2: อุ๊ยอย่าค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ควร
2: ค่ะไม่ควร
0: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอี้แย่หรือว่ารังเกียจไหม
2: ก็
0: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
2: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้ว
0: ทุกคน
2: ต้อง
0: เ
2: จอเพราะว่าเรามีเครื่องป้องก
0: ัน
2: ใช้เครื่องป้องกัน
0: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
2: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
0: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับนึงแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ว่านี้เปื้อนน้อยไม่ได้เปื้อนมาก
2: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
2: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอน
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผม เห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
2: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
2: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
2: ่
0: พวกเราได
2: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำเมย์ต้องมีการใส่ถุงมือต
2: ้
0: องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
2: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
2: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
2: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
2: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
0: สีดำ
2: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
2: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
2: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
2: มีขยะ
0: สีฟ้าน้ำเงินด้วยอันนี้คืออะไรคร
2: ับอันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค่ะอ๋อ
0: แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
2: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
2: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ

0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรัชดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
1: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
1: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
1: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
1: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: นะ
1: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ก้มไปเลย
1: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
1: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยมัน
0: ทำให้
1: มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
1: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
1: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
1: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: ปวดขา
1: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
1: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงว่าปวดหลังนะ
1: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
1: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
1: อันนั้นอีกอันนึง
0: แ
1: ต่นี่ถ้าเรื้อรังนานๆก
0: ็
1: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
0: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
1: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
1: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: ก็คือเครื่องก็จะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮะหรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของ

0: ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
1: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
2: ติดเชื้อใช่ไหมฮะมีครับบางทีน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำตาล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาอักเสบ
0: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
1: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
3: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
3: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
1: ถูก
3: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
1: ครับ
3: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อยากจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
1: ในกรณีที่ถามว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
3: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
1: ้อ
3: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
1: ้อ
3: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
1: ครับผม
3: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
1: โอ้
3: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
1: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานทำความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
3: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
1: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
3: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
1: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
3: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
1: แต่
3: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับนึงเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
1: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
3: นับว่าพอ
1: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
3: อ
1: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับ

0: วลาหมดแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยจะโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับ
0: เดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับ
2: กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไป
0: นะคะ 6-7 ปีตอนนั้นแพทย์ยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
0: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาติดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
0: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรค

0: ็จะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในกลไกเกิดโรค
1: ครับ
0: ก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
1: พ่อแม่
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมตัวส่งเสริม
1: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
0: ใช่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะ
1: ๆ
0: อันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
1: นี่เกินประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านในครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นกลุ่
1: ม
0: สมมติเราบอกว่าผลไม้ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณน
1: ี
0: ้แพ้ภูมิตนเองนี่ก็มีหลายโร
1: ค
0: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวิลด์เดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเดี๋ยวมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
0: ์ค่ะ
1: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่ลิงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
0: ค
1: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเองตอนนี้ต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดสิ้นหนทาง

0: ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเอง
0: ครับ
1: ซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยบางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยแต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่าง PM 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการการเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ย ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อเนี่ยภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคค่ะ
0: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยนะมันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า autoimmunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจได
1: ้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องคือที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
0: ครับ
1: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซ่าฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง
0: เอา
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่าง
1: น
0: ี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
1: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้

0: นเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
1: กลุ่มเสี่ยง
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคมั้ยไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะคะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: ที่ทราบนะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
1: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
0: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
1: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
0: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้โดยมา10คน
1: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
0: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
1: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
0: ใช่ส่วน
1: ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
0: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดยเดต้าคืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
1: ครับ
0: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก
1: ็
0: คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
1: ้
0: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
0: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
1: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
0: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยและกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
1: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
0: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้ม
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็นร
0: ู
1: ปผ
0: ีใช่ใช่ใช่
1: มันจะแยกออกจากสิวยังไง
0: เ
1: น
0: ี่ยมันจะแดง
1: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
0: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่า sensitivity
1: ไวกับแดดคือมัน
0: ก็คือมันจะแดงใช่ใช่กับหน้าอันนั้น
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
1: ้อครับ
0: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไปวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
1: ่
0: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
1: โอ้
0: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
1: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
1: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
0: ใช่คือถ้าหรือไม่ถ้าเป็นแบบนิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อยแล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
0: อันนี้เริ่มผิดปกติ
1: โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
0: ปวดข้อหลายๆข้อแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะคะก็จะมีต้องเป็นแค่ว่ามีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมฮะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเนี่ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
0: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอโรคไตผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
1: ี
0: ้ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้ออย่างเงี้ยอันดีอาจจะมาเจออายุรศาสตร
1: ์
0: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก่อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะคะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือ

0: ว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
1: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
1: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
0: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย์
1: ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ทัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
0: ใช่
1: ไหมคร
0: ับ
1: โอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย์มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
1: ยากใช่ไหม
0: สำหรับสำหรับท่านไม่ต้องกับคนไข้อะสำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนเนาะก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได
1: ้
0: บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
1: ้อ
0: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
1: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
0: ใช่อาการ
1: ปวดได้เยอะมาก
0: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าอ๋อโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์ค่ะหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเส
1: บ
0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกันว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคอ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
1: ครับ
0: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมุติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือคล้ายๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ังไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ๋อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยเพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้อง
0: งดหยุดการเสพแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่บอกว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหม
0: ครับจริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
0: ยังไม่มายังไม่มีเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเค
0: นะ
1: ครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปละมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่

0: ษายากมากใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรง อย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อยๆแล้วเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นนะและสามารถรักษาและกลับมาที่ mild ได
1: ้ครับ
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู
0: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
1: ครับ
0: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายากหรือรักษาไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะมีรุนแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้ออ่ะมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE อ่ะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะก็คืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงาน
1: ครับ
0: นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมคะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะฮะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะฮะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะฮะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้ SLE เนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
1: ์
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็ติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู
0: ่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแต่แบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่าเออมันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งนึงที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
1: ่ยังไงครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยด์อย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเองฮะ
0: หยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาและพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมามักจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE
1: ห
0: ล
1: ัก
0: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ยเขาก็จะง่ายแล้วบางทีเนี่ยสิ่งที่มาหาเราก็เพราะว่าเขาติดเชื้อแล้วกระตุ้นภูมิแล้วโรคกำเริบคือเม็ดเลือดขาวต่ำมาก่อนเพราะว่าโรคเริ่มกำเริบแล้วเขาก็ไปรับเชื้อง่ายก็กลายเป็นว่าจริงๆในหลายๆคนที่แบบได้ยากดภูมิกับพอภูมิปกตินิ่งๆนานๆเขาก็ไม่ได้ติดเชื้อง่ายเหมือนตอนแรกๆคือคนไข้จะเข้าใจผิดเยอะ

0: ฉะนั้นก็มันต้องดูแลตัวเองอย่าไว้ใจตลอดว่ามันหายแล้ว
1: ใช่ใช่ก็คือถ้าดีก็คืออาจจะก็คุณหมอเขาก็จะนัด follow up อะไรเงี้ยบางคนก็ดีก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานยาอยู่น้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
0: ครับ
1: ไม่ควรทำ
0: คราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
1: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมาก
0: ครับ
1: แล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด
0: ์ครับ
1: ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
0: อ
1: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได
0: ้
1: เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็สเตียรอยด์เนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็อาจก็หยุดสเตียรอยด์ได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
0: อ๋อสร้างภูมิคุ้มกันเหรอคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่หรอ
1: คือให้นอนเยอะ
0: ๆครับ
1: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
0: ครับ
1: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
0: ครับ
1: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึกๆเป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะฮะอันที่สองก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกาย
0: คร
1: ับ จริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SME แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้งสองโรคเลย
0: คร
1: ับทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE นะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
0: ๆต้องใ
1: ช้ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้คุมอาหารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่า study Mediterranean Thai food ก็คือทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอ่ะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
0: ค
1: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
0: สงบขึ้น
1: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินขนมน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
0: แล้วก็อาจจะ
1: ใจแต่ก็มีคนทำได
0: ้
1: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยา
0: คือ
1: เขาแค่ปรับพฤติกรร
0: ม
1: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนนึงแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
0: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
1: ใช้ยา
0: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
1: ใช่ต้องทำคู่กัน
0: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละ ถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
1: ใช่ใช่
0: โอเคอันนี้มันรักษาได
1: ้ถูก
0: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน
1: ใช่
0: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
1: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหม
0: ครับ
1: บางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงเม็ดเลือดขาวต่ำจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะ
0: ค
1: ะมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มากณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
0: ค
1: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
0: ที่
1: ล
0: ู
1: กก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
0: โอเคอ
1: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
1: ใช่ไม่ต้องสกรีน
0: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
1: อ
0: ใช่ไหมครับ
1: แล้วปวดข้อน
0: ิ้
1: ว
0: ปวด
1: ข้อนิ้ว
0: ก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
1: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยนี้บางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
0: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
1: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่
0: ม
1: ีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
0: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย
1: ์คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
0: เนี่ย
1: ค่
0: ะจริงๆคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบ
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
0: อ
1: ีพิเจเนติกก
0: ็
1: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
0: เขาอยู่เขานิ่งๆ
1: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยาซึ่งภรรยาเป็น SLE ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ฮะใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหม
0: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
1: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช่
0: โอเค
1: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดเนี่ยเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
0: ๆ
1: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้ใครว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมอาจารย
1: ์จริงๆไม่จริง
0: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
1: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละเกือบ80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
0: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
1: 20กว่
0: า
1: ตอนนี้คือเกือบ80
0: โอเค
1: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้ แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
0: ก็จะใช้

0: ช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
0: ซึ่งเห็นว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ยผลตอบรับในการใช้ชีวิตนี่คือสุขภาพก็ดีด้วยใช่ไหมครับ
1: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือดีมากเลยค่ะ
0: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัย
0: ครับ
1: พอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงาน
0: ร
1: ู้นะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
0: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยอูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1-2% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรก
1: ัน ครับก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
0: ก็คือทาด้านนอก
1: ทาด้านนอก
0: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
0: ครับ
1: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทํางานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
0: หมายถึงว่า
1: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
1: ใช่อย่าง
0: เงี้ย
1: ที
0: ่
1: ข้อได้ด้วย
0: อ๋อโอเค
1: สะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนัง
0: ครับ
1: ระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา 10-20 ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: โอเค
1: นะฮะ
0: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
1: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทาง
0: นะครับ
1: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
0: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
1: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ย

0: เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
1: เอ้าเหรอครับ
0: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหัวใจความ
2: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
0: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วน
2: ครับ
0: แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
2: ้ครับ
0: มีคนอ้วน
2: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูมิตอนนั้นอยู่แล้วแล้วพออ้วนอีกเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นอย่างนี้เหรอครับอาจารย์คราวนี้แล้วของผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นยังไง
0: คร
2: ับแตกต่างจากผื่นทั่วไปยังไง
0: คือจริงๆผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะ
2: ค
0: ะเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกต
2: ร
0: อบสะดือนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรอบก้นหรือก็ตรงในไหล่ผมตรงผมทางศีรษะแต่ว่าจริงๆก็เป็นในตัวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ละซึ่งลักษณะเนี่ยบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
2: อาจจะแพ้อะไร
0: คือพอมันอยู่ตรงตำแหน่งที่มันโดนอะไรกระแทกง่ายๆแล้วก็ผื่นขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มันก็จะเป็นผื่นหนาแดงมีสะเก็ดขาวๆอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งศีรษะหรือในตำแหน่งอื่นที่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็อาจจะแบบอ๋อใช่นะคะอันนี้ก็คงแต่ต้องให้คุณหมอผิวหนังเป็นคนดูนะคะนะถ้าเกิดเราสงสัยว่าเอ๊ะเป็นผื่นสะเก็ดเงินไหมตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันดูประหลาดอย่างเช่นรอบสะดือเน
2: ี่
0: ยอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยฮะ
2: ผื่นของสะเก็ดเงินเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยมันหายไหมครับ
0: ก็หายได้บางทีคนเขาก็ใช้ยาสเตียรอยด์ทาแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความอ้วนเนาะทำให้เกิดโรค กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักนะมันก็ดีขึ้น
2: ผื่นสะเก็ดเงินก็ดีขึ้นนะ
0: ก็ถ้าเป็นไม่เยอะนะถ้าเป็นเยอะนี่ก็อาจจะต้องรักษามันอาจจะหายแต่มันไม่ได้หายสนิทมันหายแล้วมันก็มาได้ใหม่คือมันเหมือนกับโรคมันขึ้นลงได้นะฮะ
2: คือที่ผมเคยไปเจอเคสของเด็กนะฮ
0: ะ
2: มันเป็นผื่นทั้งตัวเลยครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นรุนแรง
2: เป็นทั้งตัวแล้วก็แบบเอาง่ายคือค่อนข้างมีความแบบคือออกไปด้านนอกไม่ได้เลยแล้วความมั่นใจในตัวเองก็จะหายไปเลยเพราะว่ามันดูน่าเกลียดถ้าพูดตรง
0: ๆอ
2: ันนั้นทำยังไงดี
0: คือจริงๆก็คือต้องให้ยากดภูม
2: ิครับ
0: คือทางผิวหนังเนี่ยถ้าเป็นแค่ผิวหนังเขาก็จะมียาทาบางคนอาจจะต้องไปฉายแสงที่ผิวที่ผื่นแล้วก็กินยากดภูมิไปขณะเดียวกัน
2: ครับ
0: แล้วเมื่อกี้อย่างที่ข่าวบอกก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเยอะยากดภูมิให้แล้วไม่ตอบสนองหรือให้ไม่ได้คืออันนี้ก็ต้องไปฉีดยาแล้วกลุ่มเนี่ยจะมีความท้าทายเพราะว่าเวลายากดภูมิทุกอันน่ะมันจะต้องไปดูเรื่องการทำงานของตับว่าไหวไหมคนไข้เนี่ยความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีไขมันเกาะตับมา
2: ครับยาในการรักษาสะเก็ดเงินเนี่ยมันมีผลต่อตับ
0: ใช่
2: ไหมครับ
0: แต่เขามักจะมีตับไม่ดีมาก่อนเพราะเขาอ้วน
2: โอ้แต่ละทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฮะ
0: ใช่มันวนเป็นลูป
2: โอเคมันมีเคสที่เป็นทั้งตัวแล้วหายได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ต้องรักษาบางคนอาจจะฉายแสงแล้วยุบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อกี้อย่างที่ในข่าวบอกก็คือเป็นยากลุ่มใหม
2: ่ๆ
0: ที่เป็นยาฉีดยาฉีดชีวภาพที
2: ่
0: เขาเรียกว่าไบโอโลจิกส์เนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพดีเพียงแต่ราคายาก็แพงแล้วก็ถ้าของผิวหนังเนี่ยเขายังจะเบิกไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยอันนี้เบิกได้ตามสิทธิ์แหละ
2: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแค่ผิวหนังอย่างเดียวเนี่ยยังเบิกไม่ได
2: ้คราวนี้ในมุมของอาจารย์มองว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยน่ากลัวที่สุดนี่คือตรงไหนครับอาจารย
0: ์ไอวิวหมอกับคนไข้อาจจะต่างกันส
2: ่
0: วนใหญ่คนไข้นี่คือไม่สวยงามผิวหนังไม่สวยเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดสำหรับเขาแหละ
2: ครับ
0: แต่สำหรับเราคือเนื่องจากเราเป็นหมอโรคข้อคือข้อเขาผิดรูปเนี่ยคือเขาทำงานไม่ได
2: ้ข้อผิดรูปคือไงครับ
0: ฟังก์ชันไม่ได้คือคนไข้สะเก็ดเงินพอเป็นมานานๆเนี่ยจะมีข้ออักเสบ
2: ครับ
0: แล้วพอข้ออักเสบมันมากๆเนี่ยข้อมันถูกทำลายข้อมันก็จะผิดรูปแล้วก็จะใช้งานไม่ได้
2: แบบเพราะบางทีเราอาจจะเคยขยับแขนแบบนี้ได้อย่างนี้ได
0: ้บางคน
2: บางทีมันอาจจะไม่ได้แล้วอ
0: าจจะมีข้อติดหรือนิ้วเงี้ยบางทีนิ้วงออย่างเงี้ยก็มีเหมือนซึ่งตัวสะเก็ดเงินที่คนที่เป็นเยอะจริงเนี่ยข้อเนี่ยเขาผิดรูปไ

0: ใกล้เคียงกับคนไข้รุมาตอยเลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
1: ค
0: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้เลยนะว่าสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะมีผลต่อข้อด้วยเหมือนกันและกลายเป็นสิ่งที่หมอค่อนข้างคอนเซิร์นมากที่สุดด้วยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาตรงนั้น
0: เพราะว่าเขาจะทำงานอะไรไม่ได้ค่ะคือผิวหนังไม่สวยยังออกจากบ้านได้ใส่อะไรปกคลุมนะคะแต่ว่าข้อไม่ดีเดินไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงๆหยิบจับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
1: พอฟังแล้วมาดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับแกก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้านถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
0: โอ้หายเลยปกติเลยบางคนคือแบบเคยเป็นเยอะแยะตอนนี้ผิวใสกิ้งเจ็บข้อบวมก็เพียงแต่ว่ายามันมีหลายระดับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เกิดลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
1: จางครับสะเก็ดเงินเนี่ยพอถ้าเกิดแบบว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดได้มั้ยครับ
0: มันจะเป็นเรื้อรัง
1: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู่
0: ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
1: ครับ
0: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลย
1: ครับ
0: นะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
1: ครับ
0: จริงๆคนไข้มีคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะแล้วจะเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
2: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
0: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าแบคทีเรียในลำไส้อ่ะมันมีความสำคัญมันเป็นต้นต่อเริ่มต้นของการทำให้ร่างกายอักเสบมันก็จะสร้างสารอักเส
1: บ
0: ตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะคะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะไอตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
1: อ
0: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอ้เม็ดเลือดขาวสร้างการอักเสบเพิ่
1: ม
0: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเลยฮะ
0: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
1: มันเกิดจากภูมิหน้าในของเขา
0: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
1: ม
0: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คือคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเขาได้ไหมกับสะเก็ดเงินเขาอักเสบ
1: โอเคค่ะโอเคถ้าได้ฟังจากสองโรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได
0: ้ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: ทางปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
1: เขาไปมูลแล้วเขาไปใช้วิธี
0: คือใช้ลองผิดลองถูกหลายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได
1: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในแคงก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวียนโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในระ

0: อื่นด้วย
1: ต้อง
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
0: แต่เข้าใจทำยากจริง
1: แค่ทำยากในหลายคนนะ
0: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

โรคปริทานเนี่ยคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริทานอักเสบค่ะ

0: รือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรคลัมมานาดนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทานอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทานสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทานเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเกลารากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ย

0: ปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็ต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละก็วันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
3: โอ้
4: ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้น
2: ใช่ครับ
4: อยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
4: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
2: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้เลยครับ
4: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
2: ใช่ครับอันเนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทำคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
4: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
2: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
4: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนไหมคร
2: ับต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
4: ไม่ได้ระยะ
2: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นหรือจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
4: ซึ่งยากไหมครับ
2: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
4: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
2: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผม
4: จะ
2: อธิบายให้ฟัง
4: เราเริ่มกันเลย
2: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้นะมือหัวครับอ
4: ี
2: กสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือก็การบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
4: ขวาครับ
2: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายด้วยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าคอมันตึงใช่ไหมลูกทุกมันตึง

0: ก็ถือว่าใช้ได้ละ
1: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
0: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
1: ้
0: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไป

0: วันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
1: น่าจะต้อง
0: ก็ทำงี้ครับทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
0: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
1: ของการหมุนนะ
0: ของคอร์สแล้วพอรูปมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
1: มันไม่ต้องเกรงจากแขนเลยถูกไหม
0: ไม่ต้องครับแค่คองมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนออกไปใช่ครับให้มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคโอเคโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละ พยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
1: พอเข้าใจ
0: ใช่ๆมันมีความตึงไอ้เนี่ยมันจะมีสเต็ปนึงคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
1: ครับ
0: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นเงี้ยคร
1: ับ ต่อไปก็
0: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปอย่างนี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
1: ่1
0: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
1: 1
0: ใช่ครับ1ก่อน1 2
1: 2
0: ใช่ครับแล้วก็3
1: 3
0: ใช่
1: 4
0: ไปต่อใช่ครับ
1: 6
0: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้ใช้ได
1: ้มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
0: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้ละทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ง่ายมากจังหวะปล่อยนะผม
1: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
0: คล้องจักเยอะ
1: คล้องจักเยอะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอ้ที
1: ่ไม่เหนื่อยนะมึนแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ต์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกรอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
0: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
1: จังหวะปล่อย
0: วิธีใช่
1: ครับผม
0: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงนู้นก็ได้
1: ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์

0: ็ได้ดูพี่เบนซ์เขาโชว์เบื้องต้นนะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
2: ่ครับ
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู3ลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อยใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคุมยากนิดนึง
0: ได้คร
1: ับ ใช่ใช
0: ่งั้นป่ะเราเริ่มกันเลย
1: โอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
0: ใส่แล้วกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่า
2: โอเค
1: เหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช่ครับ
0: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
1: ๆยืนขาตรงปึ้ง
0: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
0: แล้วก็ยกขาขา
1: ไม่ต้องโยกครับโอเค
0: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
0: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
0: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
0: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีเนี้ยมันจะมีจุดพอยง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช่งั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมันคล้ายๆจังหวะตีกอล์ฟ
0: โอเค
1: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
0: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช
0: ่โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราต้องเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
0: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
0: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปให้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
0: ทำไมไม่มั่นคง
1: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปุ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปุ๊บใช่ครับต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
0: ้อ
1: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
0: โอเคคร
1: ับ ใช่ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสนามครับ
0: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่ามันใช้กล้ามเนื้อแบบ

0: ส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
1: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มอย่างนี้ช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอบที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
0: ตะกี้
1: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
0: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
1: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
0: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
1: ได้เลยครับได้เลยเห็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
0: โอเคครับ
1: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
0: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อนนะ
1: ใช่
0: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
1: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
0: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักนึงจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทําได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้พี่เบนโชว์สักทีนึงว่ามันเป็นยังไง
1: ได้
0: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ
1: ้
0: น
1: ได้ครับได้ครับ
0: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
1: ้นี่6กิโลครับ
0: 6กิโลของผม1โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: แก้มีสวิงด้วยแต่ก็ทัชสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็เดี๋ยวได้เลยครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองก่อน

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่4นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ

0: เดี่ยว
1: จะออกแรงให้ตรง
0: ตัวสุดท้ายนะครับ
1: ไม่ขึ้น
0: ไปเยอะเรื่องสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
1: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะมาละ2-3ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้ครับ
0: มาวัดกันครับได้เท่าไหร
1: ่ 19.51 เมตร
0: น้อยกว่านั้นอีก
1: น้อยกว่าครั้งจากแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้แล้ว
0: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยหมายถึง
1: ว่า
0: คืออย่างข้อจังมันยังแบบ
1: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
1: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
0: ่สั้นๆมอง
1: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
0: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
1: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่องสาธิตเพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล
0: เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
1: ี้ครับ
0: ไม่ค่อยอยู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างคอนเนี
1: ่
0: ย
1: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาคว้างค้อนะแต่ก่อนเป็นนักบาสเพราะเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไงไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
0: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
0: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
1: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
0: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
1: ใ
0: ช่ไหมม
1: ัน
0: ไม่ได้สามารถขยับไปได้
1: เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
0: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต
1: ่อตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคว้างอยู่65ใช่มั้ยครับถ้าสมมุติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
0: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
1: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยที่เราไม่ใช่มันเป็นบางครั้งออกข้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใช่แข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
0: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
1: ก็เกิดไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสำคัญในตัวเองสักเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องหรอกแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทําปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ย

0: ลองมาเล่นขว้างจักรไหมใจผมก็จะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่ก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เขาเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค่อย
0: ใช่พอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราทำได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสองรอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็มาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณทั้ง7 เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้นะคร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว
0: ้ตั้งไว้70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67 เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ
0: ้ใช่นะเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยก
1: ็
0: ทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70 เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเนี้ยพอได้รู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกมายด์เซตนึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาขว้างขอนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาขว้างขอนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาขว้างขอนทุกๆคนครับผม

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมีบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับกาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็นหลุมจากการเป็นสิวหน้าไม่เรียบหมดความมั่นใจทางออกของปัญหามีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: พูดทุกเข่าครับแต่นี้เราก็มีอาการถ้าหากเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นบางทีมันจะปวดแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าสมัยก่อนเราทำนานได้แต่นี่มันเดินเหินมันไม่ถนัดอ่ะตอนแรกก็เป็นอยู่เรือเดินต่างประเทศนะเพราะเราก็ทำงานพวกยกเข้ายกของอะไรเราก็ทำก็กลัวจะเดินไม่ได้อ่ะ
1: คุณลุงสมานนะฮะ
0: ครับ
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่ปีนี
0: ้77แล้วครับ
1: 77แล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ดีนะฮะ
2: คุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะ
1: ปวดยังไงอะลุง
0: คือมันเวลามันเดินเนี่ยมันถากมันพลาดเบาะเนี่ยนะมันจะปั๊บ
1: เหรอ
2: แป๊บเหมือนเข็มทิ่ม
1: พลาดหมายถึงว่าอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่างงี้
0: หรือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนั่น
2: เดินลงขั้นบันได
1: ขั้นเดียวก็แป๊บ
2: แล้วแป๊บได
1: ้เหรอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บไป
0: ที่หัวเข่านี่ครับ
2: แป๊บในหัวเข่านี่เลย
1: สองข้างไหมลุง
0: เป็
2: นข้างไหนมากกว่าลุง
0: ข้างนี้มากครับ
2: ข้างขวามากกว่า
1: เยอะกว่า
2: ครับ
1: แต่นี่เป็นคนไข้ที่
2: เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานาน10กว่าปีแล้วลุงนะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นน้ำหนักลุงเท่าไหร่นะ
0: 9 9 94
2: 93 94ตอนนี้น้ำหนัก
0: 70ครับ
2: 70
1: โอ้
2: นี่ลดมา23 24โลครับรถมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะมากถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่าลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก10ปี15ปี20ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับ
1: ก็หมายถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้องผ่าอีกก็ต้องผ่าใหม่
2: ใช่ครับ
1: ไปอีกทุก10ปี15ปีผ่าอีก
2: ใช่ครับเพราะน้ำหนักเยอ
1: ะ
2: น้ำหนักเยอะถ้าพาเปลี่ยนข่าวไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่า
1: ครับ
2: น้ำหนักก็ต้องเอาลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลย10กว่าปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัด
1: อ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัด
2: ไม่ได้ผ่าตัดเลยครับ
1: เลย
2: ลดน้ำหนักอย่างเดียว
1: แล้ว
2: ทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไร
1: ครับ
2: ยาบำรุงวิตามินนะครับบำรุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยกแขนยกขาไป
1: ครับผู้การทำไมการลดน้ำหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นครับอาจารย
2: ์ครับคือลองคิดดูว่าน้ำหนักที่ลงไป

0: ต้นหัวเข่าเนี่ย80-90โลเนี่ยนะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่า
1: เอาแค่ช่วงบน
0: ช่วงบน
1: ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่าเนี่ยนะ
0: กดลงมาที่เข่าเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลย
0: 80กิโล
1: ครับ
0: 80โลนี่ข้าวกี่ถัง
1: โอ้โหใช่
0: เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะ
1: สะสมไปเรื่อย
0: ๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังกว่า
1: ครับ
0: ถังกว่าก็สบาย
1: 3กิโลสบาย
0: 10กว่าปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัว
1: ตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดยังไงแบบไหนบ้าง
2: มันปวดเดินไม่ได้เหรอครับมันจะประคองไป
1: เหรอเดินไม่ได้เลยเหรอฮะ
2: ครับโถมันปวดไม่ได้เลยครับ
1: มันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะ
2: แล้วก็อย่างว่าแต่ผมปราบแล้วมันไม่เข้าที่อ่ะดิ
1: ครับยังจะลุกขึ้น
2: โอ้โห
1: อย่างงี้งอเขาลุกขึ้นอย่างงี้ไหวมั้ยฮะแล้วเดินอะไรงี้พอได้ไหมฮะ
2: เดินแล้วก็ค่อย
0: ๆต้องมีคนพยุง
2: ไป
1: ต้องมีคนพยุง
0: ตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าอักเสบมาก
1: บวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะ
0: ตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ว
2: ไม่มีครับไม่
1: เ
2: ห
1: รออ
0: าจจะมีนิด
1: ครับ10กว่าปีแล้วนะ
0: 10กว่าปีแล้ว
1: นับจากเริ่มเป็น
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่อยๆลดน้ำหนักเหรอครับ
2: ครับ
1: 90กว่ามาเหลือ70นี่ใช้เวลานานไหมฮะ
2: โอ้ยมันต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ
1: ค่อยๆลง
2: กำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกตอนนี้เราก็เลย
1: นั่นเนี่ยพอออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีก
2: ไม่ปวดหรอกครับถ้าหากว่าเราเล่นในทีมไม่ได้เดินเลย
0: ครับอ๋อเล่นยังไงลุง
1: เล่นอะไรบ้าง
2: เนี่ย
1: ยกน้ำหนักยกเวท
2: ครับ
1: อย่างนี้เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหออกกำลังกายด้วย
2: คร
0: ับ แล้วออกกำลังกายเยอะนะตอนน
2: ั
1: ้นแต่จริงการออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่เหรอถ้ายกเวทที่มัน
2: ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วย
1: อาหาร
2: มาลดลงน้อยที่สุด
1: ครับ
0: คือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมาก
1: ครับ
0: คือออกกำลังกายเนี่ยจะมีผลต่อการลดน้ำหนักน้อยมาก
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะมีแรงเดินก็มีแรงเดิน
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือการคุมอาหาร
0: คุมอาหารครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
2: ทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็สมมติว่าชาแล้วมื้อไหนเราเวลาเราก็ไปกลางวันเราก็ไปทาน
1: ครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้าง
2: ก็กินพวกปลาเป
1: อร์
2: หมูก็ทานก็จะได้ว่าทานให้น้อยหน่อย
1: ผัก
2: ครับทานข้าวให้น้อยประมาณ
1: ข้าวให้น้อย
0: ข้าวแค่ไหนนะครับลองทำมือให้ดูนะครับ
2: ข้าวประมาณสัก7-8ช้อนนั่นแหละคร
0: ับ
2: เพราะวันทีแรกเราพวกนั้นเราก็ไปได้ชิน
1: ช
2: ิน พออด
1: ไปนานก็ชิน
2: ก็ลด
0: มื้อเย็นมีข้าวไหมลุง
2: ไม่มีครับ
0: มื้อเย็นไม่มีข้าวเลย
1: มื้อเย็นไม่มีข้าว
2: ทาน
1: มีปลา
2: 3โมงเย็น
0: 3โมงเย็นไม่ทานตอนค่ำ
1: ตอนค่ำก็ไม่แล้ว
2: ไม่ทานแล้ว
0: พอหลัง3โมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย
1: เพียงน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเรา
2: ดีขึ้น
1: คือมันสวนทางกันใช่ไหม
2: เท่ากับเราแบกยกข้าวสารไป2ถัง
1: เนี่ยเอาข้าวสารออกไปสอง
2: ที่โอ้ยด้วย2ถัง
1: เนี่ยโอ้โหเปรียบเทียบงี้มันเห็น
0: ชัด
1: นะถังหนึ่ง15กิโลนะ
2: ถัง15กิโล
1: ลงไป15กิโลก็ถัง
2: นี่ผมลงไปถึง65นะ
1: ครับ
0: เคยลงไป65
1: เหรอ
2: ทีนี้ผมก็เห็นปล่อยตามสบาย
0: สบายบ้าง
2: แล้ว
1: เราขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี
2: ้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นี้ก็หลายปี
0: ตอนนี้70กิโล
1: 70กิโลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีก
2: ครับคือแล้วถ้าเราไปไหนเราก็หิ้วข้าวไป2ถังเนี่ย
1: ครับ
2: มันก็ข้อเข่าเราไม่ไหวแล้ว
1: อาจารย์ครับแล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะ
0: คร
1: ับ ข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่าถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเข่าก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
0: คือผู้ชายในกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับลุงลองบริหารให้ดูนะลุงบริหารขา
1: ที่ถ้าบริหารที
0: ่ยกแข้งยกขานะครับนะฮะ
1: อ๋อยกงี้ด้วยนะ
0: ฮะเอาต้นขาด้วยอันนี
1: ้
0: บริหารต้นขา
1: ช่วงนี้ใช่ไหมจะได้ช่วงนี
0: ้บริหารสะโพกด้วยอีกข้างนึงด้วยไหมลุงมีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทำได้คล่อง
1: มีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผล
2: ไม่มีตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
1: ับ ไม่แล้วนะ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
1: แต่ยังใช้ไม้เท้าอยู่แล้ว
2: ก็ปกติก็ใช้มางี้แล้วก็ต้องใช้แต่อยู่ว่าง
0: อันนี้ใช้ในการล้ม
2: คือครับมาคอง
1: เวลาเดินปกตินี่ต้องใช้ไม่ทัน
0: อยู่บ้านไม่ใช้
1: เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ได้
1: เป็นยังไง

0: ก็ยังเดินตรงทางดีทีนี้ขอดูเข่าฮะนั่นนะครับจะเห็นว่าโก่งนิดหน่อยนะคุณแอดลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมคร
1: ับ
0: นี่คุณลุงก็จะห่างหน่อย
1: ช่วงนี
0: ้ครับตรงนี้มันห่างกันเยอะ
1: ฮะ
0: แสดงว่าโก่งนิดหน่อย
1: เหมือนบิดออกนี่นะห
0: ั
1: วเข่าจะบิดออกนิดนึง
0: ใช่ครับนักแข่งก็จะแดะไปด้านหลัง
1: ครับ
0: นะครับจะดูว่าเข่าผิดรูปพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณนี้เวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับใช่ไหมครับแป๊บแป๊บแป๊บเดินแล้วว่าจะ
1: ตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บแป๊บไหมฮะ
2: ไม่แป๊บครับ
1: ไม่แป
2: ๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนังกุ๊กแล้วก
0: ็ตอนนี้ยังมีไหมลุง
2: ต้องมีชุดเท้าเป็นแค่นั้นน่ะ
0: มีบ้างต้องระวัง
1: ฮะเชิญคุณลุงนั่ง
0: ครับลุงนั่งเลยครับ
1: ตอนมาหาแรกตอนที่หนัก90กว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ๆก
1: ็ต้องผ่าแน่ๆใช่ไหม
2: ให้เลือกเอา
0: ลุงเลือกไม่ผ่า
1: เลือกไม่ผ่าตอนหมอบอกงั้นลุงคิดยังไงบ้างพอบอกว่าไอ้ต้องผ่านะ
2: ก็ผ่ามันเราไม่แน่ใจอ่ะแต่อดอาหารได้เราด้วยว่าเราดีกว่า
1: ทำได้นะตกใจไหมหมอบอกไม่
2: ไม
1: ่
2: ตกใจครับเพราะว่าอาจารย์กับผมเนี่ย
1: ทำไมคุ้นเคยนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข
0: ้
1: อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ำหนัก
0: ครับ
1: ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: กรณีนี้จะทำได้ทุกคนไหมฮะ
0: ก็น้อยมากครับคุณลุงเนี่ยจะเป็น1ใน100
1: หรือ
0: 100คนที่ทำได
1: ้ที่ทำได้หมายถึงว่า
0: ทำได้จริงจังด้วย
1: สามารถ
0: ได้ไม่ใช่ลดแบบโล2โล3โล5โลไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
1: แล้วถ้าสมมุติใครมีปัญหานี่อยู่ก็คือข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล
0: ้
1: วแต่น้ำหนักตัวเยอะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องผ่า
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้ำหนักได้เขาก็จะไม่ต้องผ่าเหมือนคุณลุงมั้ยฮะ
0: เหมือนคุณลุงครับ
1: ก็มีโอกาส
0: คือต้องเป็นไม่มากเกินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะต้องไม่สมบุกสมบันมากเช่นว่าไม่ได้ทำงานอะไรมากอยู่กับบ้านไม่ใช่ทำงานแบบคนไข้บางคนที่ต้องยืนตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นหรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหน
1: ครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่ายังไงฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อเพื่อจะดู
0: คิดว่าก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็70ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำ
1: ครับ
0: คุมอาหารคุมน้ำหนัก
2: แล้วก็ไอ้ที่เราทำได้แล้วก
0: ็
2: ให้ออกกำลัง
1: นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะ
0: หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดนะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้ปวดมากขึ้น
1: ครับ
0: อยู่บ้านชั้นเดียวไม
1: ่
0: มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นพระเพียรขัดสมาธิยองๆไม่เอาเพราะจะเจ็บมากถ้าส้วมก็ต้องเป็นส้วมชักโครก
1: ครับไม่ใช่ส้วมยอง
0: ถ้าส้วมยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับชีวิต
1: ครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี
0: ้ใช่
1: รักษาข้อเข่าไปนาน
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาข้อเข่า
0: ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงมากนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะครับ

0: วันนี้มาหาหมอก็เกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวอะค่ะเป็นสิวเยอะแล้วพอรักษาสิวหายแล้วมันเกิดมีหลุมขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ชอบบีบชอบแกะมันก็เลยทำให้เป็นหลุมสิวดูแล้วมันไม่สวยอะค่ะหน้ามันไม่เรียบเห็นคนอื่นเขาหน้าเรียบๆแล้วก็อยากเรียบบ้างเคยใช้ครีมแต่ก็ไม่เห็นมันจะหายก็คือวันนี้ตัดสินใจมาเพราะว่าอยากหน้าใสอยากหน้าเรียบเหมือนคนอื่นเขา
1: ก่อนที่จะคุยเรื่องวิธีการรักษาหลุมสิวหมอขอถามนิดนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเพ็ญหลงศิลป์ยังมีสิวขึ้นใหม่ๆอยู่เยอะขนาดไหนคะ
0: ไม่เยอะค่ะจะเยอะจะเวลาช่วงมีประจำเดือนถึงจะเยอะ
1: เพราะฉะนั้นสมมติว่าในเดือนนึงก็อาจจะขึ้นไม่กี่เม็ดแล้วถูกไหมคะปกติที่เราถามคนไข้ว่ายังมีสิวขึ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้คือเลเซอร์สำหรับการรักษาหลุมสิวหรือวิธีการหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้สิวที่ยังควบคุมไม่ดีเห่อขึ้นมาอีกได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอคนไข้สิวเห่อปุ๊บมันก็เกิดหลุมตามมาอีกไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะรีบรักษาตอนที่เรายังควบคุมสิวได้ไม่ดี
2: งั้นรักษาสิวให้หายก่อนดีกว่า
1: ใช่ใช่คือในกรณีของคุณเพ็ญกนกศิลป์นะคะถ้าสมมติว่าเวลาปกติไม่มีสิวแล้วจะขึ้นในเฉพาะเวลามีประจำเดือนนิดๆหน่อยอย่างเงี้ยถือว่าเราเริ่มรักษาแผลเป็นหลุมสิวได้ค่ะ
2: คุณหมอครับทำไมบางคนเป็นสิวไม่ค่อยมีหลุมลึกหรือว่ารอยแผลเป็น

0: ิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่เยอะแต่บางคนนี่เยอะมากเลยบางทีก็เป็นโอ้โหเยอะเต็มหน้าเลยแบบนี้
1: เวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะคะถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันมักจะหายเองภายในเวลา1สัปดาห์แต่ถ้าสมมุติว่ามันอักเสบเกินสัก2อาทิตย์ไปจนถึงสัก2ถึง3อาทิตย์อย่างเงี้ยบางทีเวลาสิวหายแล้วมันกลายเป็นรอยดำคุณเพ็ญของสินเคยมีรอยดำสิวถูกไหมคะคราวนี้บางทีหายเป็นรอยดำแต่ถ้าการอักเสบมันอยู่นานกว่านั้นอาจจะสักเกือบอาทิตย์สมมุตินะคะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาหายมันอาจจะกลายเป็นรอยแดงๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นรอยแดงสิวที่เป็นอยู่นานๆแต่ถ้าการอักเสบเกิดซ้ำๆซากๆในตำแหน่งเดิมหรือการอักเสบเกิดแล้วซ้ำๆแล้วมันลงลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้ลึกๆเนี่ยเวลาหายผิวมันไม่สมานเป็นปกติเพราะหนังแท้เวลาหายแล้วมันจะหุบลงก็จะกลายให้ผิวเนี่ยกลายเป็นคลื่นหรือกลายเกิดเป็นหลุมขึ้นมาได้เราถึงมักจะเน้นย้ำคนไข้ทุกคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยว่าอย่าพยายามทำให้มันอักเสบเพิ่ม
0: อย่าไปแกะ
1: อย่าไปบีบแคะแกะเกาหรือบางทีไปกดมันทำให้การอักเสบมันอยู่ตรงนั้นนะซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะตอบสนองต่อการอักเสบกลายเป็นรอยดำบ้างกลายเป็นรอยแดงบ้าง
0: ครับมันเกี่ยวกับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยไหมฮะคือบางคนผมเห็นเขาเป็นสิวแต่เขาก็หายไม่เห็นทิ้งรอยหลุมอะไรบางคนนี่โอ้โหมาอักเสบเต็มหน้าเลย
1: อาจจะเกี่ยวกับความรุนแรงของสิวมากกว่าค่ะ
0: ค
1: ือคนที่เป็นสิวที่รุนแรงมากสิวขนาดใหญ่หนองเยอะมากๆอย่างที่บางทีเรียกว่าสิวหัวช้างโอกาสในการเป็นแผลเป็นหลุมก็จะเยอะกว่าพวกสิวผดเม็ดเล็ก
0: ๆ
1: บางทีก็เป็นจากตัวฮอร์โมนของคนไข้เองหรือบางทีก็เป็นจากภาวะโรคบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องหา
0: เช่นอะไรฮะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงบางทีอาจจะมีเรื่องถุงน้ำในรังไข
0: ่
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคที่ทำให้เหมือนกับเกิดจากภายในแล้วมักมีอาการแสดงที่เป็นสิวซึ่งพวกนี้หมอแนะนำว่าควรจะพบหมอผิวหนังซึ่งจะสามารถช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะสิวอันนี้มันเป็นสิวปกติไหมหรือมันน่าจะเกี่ยวกับโรคที่เราจะต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึง
0: อย่างนี้ถ้ารักษาเนี่ยฮะคุณหมอจะรักษาเสร็จปุ๊บจะเนียนใสเหมือนเดิมไหมฮะหรือเป็นยังไง
1: ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวิธีการในการรักษาหมอต้องบอกคุณเพ็ญกนกสิงห์อย่างนึงว่าผิวที่มันเป็นแผลเป็นหลุมแล้วเนี่ยไม่มีวิธีทางไหนหรอกค่ะที่จะคืนผิวที่เรียบปริบเหมือนไม่เคยมีแผลให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราก็ยังทำอย่างนั้นให้ไม่ได้ส่วนใหญ่อาจจะทำให้หลุมสิวเนี่ยดีขึ้นได้ประมาณสัก 50-60 หรือบางทีอาจจะถึง 70% เท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาถึงออปชันของเรานะคะว่าเรามีวิธีอันไหนบ้างนะคะวิธีแรกที่สามารถที่จะรักษาได้ก็คือผิวที่เป็นหลุมเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าฉีดสารเติมเต็มลงไปเหมือนกับผิวที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ตื้นขึ้นมานะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าหลังจากฉีด1ครั้งเนี่ยหลุมค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันอยู่ไม่ถาวร
0: อ้าวแล้วฮะ
1: เพราะว่าเหมือนกับเราเติมมันไปชั่วคราวเพราะสารที่เป็นสารเติมเต็มเหล่านี้หายไปสลายไปเองตามธรรมชาติผิวหลุมทั้งหมดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันเป็นสารกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ
0: เห
1: ม
0: ือนกับ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสารที่จริงๆอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วแต่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเสริมเข้าไปใต้ผิวให้เนื้อที่บุ๋มๆเนี่ยมันยกขึ้นแต่หมอคิดว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เลเซอร์ได้คราวนี้กลุ่มของการทำเลเซอร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ชนิดจะเป็นเลเซอร์กรอบผิวชนิดตื้นกับเลเซอร์กรอบผิวชนิดลึกเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นกับแบบลึกเนี่ยแน่นอนแบบลึกก็ต้องประสิทธิภาพดีกว่าเราอาจจะทำจำนวนครั้งน้อยกว่าอย่างเช่นกรณีอย่างของคุณเพ็ญกนกสิงห์เนี่ยอาจจะทำประมาณสัก 3-5 ครั้งก็อาจจะตื้นได้ถึงสัก 60% อย่างเงี้ยได้แต่ในขณะที่เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นก็ต้องทำจำนวนครั้งมากกว่าอย่างอาจจะ2เท่าอาจจะต้องทำ6ครั้งถึง10ครั้งกว่าจะเรียบได้เท่าสักเท่าวิธีการกรอบผิวแบบลึกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับคำว่ากรอบผิวนี่ยังไงฮะทำไมกรอบแล้วผิวไอ้ที่เป็นหลุมมันสามารถจะตื้นขึ้นมาได
1: ้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของเลเซอร์นี่สมมติว่าผิวที่มันเป็นผิวขรุขระไม่เรียบอย่างเงี้ยเวลาที่เรากรอปาดไปบางส่วนสมมติปาดแบบตื้นๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยก็คือ1สมมติผิวเป็นคลื่นนี่เราปาดออกไปหลุมมันก็ตื้นขึ้นทันทีถูกไหมคะ
0: อ๋อเหมือนปาดเอาผิว
1: ที่มันขรุขระหรือที่มันนูนเนี่ยออกไป
0: ทั้งชั้นนี่ออกไปเลยใช่ไหม
1: คะอย่างนั้น
0: เพื่อที่หลุมดูลึกมันก็จะ
1: เห็นตื้นขึ้นทันที
0: อ๋อเอาแล้วนี้ผิวตรงที่ไม่ได้เป็นหลุมมันก็จะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะยังเหลืออยู่ที่ส่วนที่เป็นหลุมถูกไหมคะส่วนที่เป็นหลุมเนี่ยส่วนนึงเราเชื่อว่าพลังงานความร้อนของเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หลุมมันหดตัวขึ้นสมมติจากที่ใหญ่ๆมันก็ยังหดสั้น
0: หลุมอย่าง
1: น
0: ี้ปุ๊บเหลือเล็กลง
1: ถึงนอกจากตื้นขึ้นแล้วยังหดเล็กลงแถมความร้อนที่ซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหายของแผลคือคอลลาเจนที่อยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้น

0: มาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งทำให้ปรับให้ข้างล่างเรียบแล้วก็ข้างบนเรียบแล้วข้างล่างก็ดันตัวขึ้นมา
1: แต่ผิวที่ไม่ได้เป็นสิวจะไม่เสียหายนะครับจากการที่เลเซอร์กรอไปกรอมาเรื่อย
0: ๆในความเป็นจริงบางทีเราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทำตลอดเต็มพื้นที่เพราะว่าสีผิวคนไข้จะได้สม่ำเสมอกันในบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยนะคะอย่างสมมติในกรณีอย่างของคุณเพนกนกสินอย่างเงี้ยเราอาจจะทำตรงแก้มแล้วก็คางแต่ในอนาคตสมมติว่าถ้าเรากรอผิวไปจนกระทั่งใกล้เคียงกับบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเราอาจจะทำทั่วหน้าได
1: ้
0: ถ้าอยากจะให้เรียบขึ้นไปอีกคราวนี้เลเซอร์กรอผิวในแบบตื้นกับแบบลึกที่ว่านี้แน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าประสิทธิภาพของการกรอแบบลึกเนี่ยดีกว่าแต่ข้อเสียของการกรอผิวแบบลึกก็คือผลข้างเคียงก็มากกว่าด้วยโอกาสจะเกิดรอยดำที่แบบดำเต็มพื้นที่ที่เรากรอกันเนี่ยสูงถึง 50% ในผิวของคนไทยสูงมาก
1: หมายถึงว่า2คนมาเนี่ยคนนึงจะเป็น
0: คนนึงดําแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยสมมติเราทําแล้วเราดําครั้งไม่ดําครั้งนี้ครั้งหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดํา
1: อาจจะดําก็ได้อ
0: าจจะดําก็ได้ห
1: ู
0: เวลาที่เราทําเลเซอร์แล้วเนี่ยจะดํามากหรือดําน้อยเนี่ยขึ้นกับ2อย่างอันที่1คือสีผิวของคุณเองคือคนที่ผิวขาวโอกาสดําจะต่ํากว่าแต่ในขณะที่ของคุณเพ็ญกนกสินเนี่ยหมอคิดว่าคุณผิวค่อนข้างคล้ำแถมบริเวณใบหน้ายังเหมือนมีเงาของฝ้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่หลบแดดได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่บอกได้อันที่สองก็คือพฤติกรรมการโดนแดดแน่นอนคนที่หลบแดดได้ดีๆเนี่ยโอกาสเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ก็ยากกว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานอะไรที่เลี่ยงแดดไม่ได้หมอไม่ค่อยแนะนำให้ทำเลเซอร์ชนิดที่กรอผิวแบบลึกเพราะอัตราการดำมันเยอะ
1: คุณหมอครับนอกจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเป็นทางเลือกในการรักษารอยหลุมสิวเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ไหมฮะแล้วเป็นไงได้ผลไม่เป็นยังไงบ้าง
0: คือมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีบางที่ทำเหมือนกับนิยมทำกันไม่รู้ว่าคุณแอดหรือคุณแพนกนกสินเคยได้ยินไหมคือเขาใช้ลูกกลิ้งที่มีเป็นเข็มเนี่ยกลิ้งบริเวณบนใบหน้า
1: ลูกกลิ้งมีเข็มเหรอ
0: ใช่
1: เข็มเล็กๆเนี่ยเหรอคร
0: ับ ใช่เขาเรียกว่ามีศัพท์เรียกว่าเดอร์มาโรเลอร์คือพวกนี้หน้าตามันจะเป็นลูกกลิ้งที่มีเหมือนกับเป็นเข็มรอบๆเป็นเหมือนเป็นหนามใช่พอกลิ้งลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข็มก็จะปักลงไปบนผิวแล้วก็มีเลือดออกใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะก็จะเกิดแผลขึ้น
1: แล้วรักษารอยสิวได้ไงฮะ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: อุ้ยฟังดู
0: ก็มีคนเชื่อว่าโอเคจิ้มๆไปบางทีรอยหลุมมันจะตื้นขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่คนเหมือนกับนิยมใช้กันมากเน
1: ี่
0: ยในโรงเรียนแพทย์เรามีงานทำงานวิจัยกันเลยนะคะว่าเครื่องนี้ได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเครื่องพวกนี้ไม่ได้ผลมันไม่ต่างกันทำหรือไม่ทำไม่ต่างกันแถมคนไข้เนี่ยเนื่องจากในกระบวนการการทำเนี่ยยังมีเลือดออกมีแผลเยอะบนใบหน้าคนไข้กลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือมากกว่าการรักษาหลุมสิววิธีอื่นๆที่เราทำกันอีก
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็วิธีแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทำ
1: มีอย่างอื่นอย่างไรฮะครีมทา
0: ครีมทาสำหรับหลุมเนี่ยไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวที่มันเกิดการหดตัวหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผลเป็นที่อยู่ใต้ผิวได้
1: ใช้กรดอะไรอย่างอ่อนหรือทาหรืออะไรอย่าง
0: นี้พวกนี้ได้ผลแต่ต่ำมากการใช้กรดส่วนใหญ่จะตื้นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่รอยแผลเป็นลักษณะแบบนี้เกิดในผิวหนังชั้นลึกละเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผล
1: ตัดสินใจไงดีครับคุณเพ็ญกนกสิน
2: ขอแบบตื้นค่ะ
1: แบบตื้นนะฮะยอมมาหลายๆผลใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มาเจอหน้าคุณหมอบ่อยๆหน่อย
0: เราลองทำเลเซอร์กรอผิวแบบตื้นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเอ๊ะผลมันช้ามากแล้วมีช่วงบางช่วงที่คุณเพ็ญกนกสินสามารถหลบแดดได้จริงๆจะลองทำแบบลึกสลับกันไปเพื่อย่นระยะเวลาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
1: ท่อที่เป่าอยู่นี่เพื่ออะไรครับ
0: อันนี้เป็นท่อที่ใช้ดูดควันค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเรายิงกรอผิวแบบตื้นเนี่ยมันจะมีควันออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อปล่อยลมเย็นเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราทำเลเซอร์
1: เย็นแบบไหนฮะ
0: โอ้เย็นมากค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ใช่เย็นเลยเย็นจัดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชา
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำเลเซอร์เนี่ยเราก็จะปล่อยลมเย็นไปด้วยคราวนี้เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นกรอผิวชนิดตื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องแปะยาชาแล้วก็เป่าลมเย็นได้เดี๋ยวเวลาที่เราทำเลเซอร์นะคะหมอจะทำเริ่มจากแก้มขวาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาแก้มซ้ายจากนั้นค่อยเป็นตรงคางเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเจ็บมากจนทนไม่ไหวเราอยากให้หมอหยุดก่อนยกมือขึ้นได้นะคะ
3: ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะ

คเริ่มจากแก้มขวาก่อนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะ1 2 3มั้ยคะเหมือนกรอบเหมือนเสียงเหมือนจะเป็นปืนกลเจ็บมากมั้ยคะโอเค

หลังจากที่เป็นสะเก็ดอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรอยแดงๆหลังจากนั้นพวกสะเก็ดขาวๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสะเก็ดสีดำตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อย
1: เร็วมากเลยครับ
0: ค่ะไวไหมคะจะเห็นว่าผิวที่ทำไปบางส่วนจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นขาวๆแล้วสักพักหนึ่งจะมีเป็นรอยแดงๆในคนไข้บางคนที่รู้สึกเจ็บหรือแสบมากเนี่ยเราก็ต้องประคบน้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่แสบใช่ไหมคะถ้าไม่แสบเลยก็สามารถทาครีมกลับบ้านได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับภัยเงียบของผู้หญิงที่มักจะมาพร้อมวัยที่สูงขึ้นนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการจะรู้ก็เมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรและอาการปวดท้องอาการยอดฮิตที่ทุกเพศทุกวัยต้องเคยเป็นจะปวดมากปวดน้อยก็สามารถเป็นโรคที่รุกรามใหญ่โตได้เหมือนกัน
1: ปวดขาหัวเข่าแล้วก็ตะตุ่มมีปวดหลังด้วยเกิดจากการล้มเมื่อเดือนที่แล้วตกบันไดแล้วก็กลิ้งมากระแทกกระเหล็กก้าวขาไม่ออกเพราะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็รู้สึกปวดก็ทนมาทั้งวันนะจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตีห้าก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะก็มาโรงพยาบาลมาพบคุณหมอเจ็บทั้งแถบเลยค่ะขวาเนี่ยทั้งแถบเลยร้าวไปหมดเนี่ยก็ห่วงว่ากลัวกระดูกจะหักกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ยุ่ง
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: ปวดหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะมันล้มไป
2: ล้มเลยเหรอฮะ
1: กลิ้งเลยล่ะฮะ
2: โอ้โห
3: คุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 76ค่ะ
3: คุณป้าหกล้มมาเมื่อไหร่นะครับ
1: เดือนที่แล้ววันที่10
3: เดือนที่แล้ว
1: โดยประมาณ
3: หกล้มนี่คือเจาะอยู่ยืนอยู่เฉยแล้วหกล้มหรือว่า
1: ก้าวขาแล้วไปพลาดเพราะมันเป็นเบาหวานอยู
3: ่อ๋อครับ
1: แล้วมันก็ก้าวไม่ขึ้นมันก็ไปสะดุดแล้วมันก็กลิ้งไปอีกไปกระทบกระเหล็ก
3: อ๋อข้างไหนนะครับ
1: ข้างขวาค่ะ
3: แล้วหลังจากหกล้มนี่คุณป้าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมคร
1: ับไม่ได้
3: เลยเหรอ
1: ไม่ได้ค่ะ
2: แต่คราวนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้เป็นขาหักกระดูกหักอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: มันไม่เป็นแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าไปกระเทือนกับไอ้ขาข้างที่
2: ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มอายุของคุณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ76เนี่ยนะครับถ้าล้มเนี่ยต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาการล้มในที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะคนไข้กลุ่มของคุณป้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนสูง
1: และถ้าเกิ
3: ดใช่แล้วถ้าเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วล้มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกหลังนะฮะโรคนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วก็มีการสร้างไม่ได้ตามปกติแต่กระดูกมันมีการสลายไปตามอายุนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกระดูกคนเราปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโมเดลมาโชว์นะครับถ้าสมมติว่ากระดูกคนเราปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นว่ามีลักษณะของความสูงแล้วก็ความหนาปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ

0: คนเราพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยมันพรุนมากขึ้น
1: มันจะมีช่องว่างมากขึ
0: ้
1: น
0: ใช่เขาถึงเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเองครับเพราะว่ามันมีความพรุนมากขึ้นโดยทั่วไปเราจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยอายุ65เราก็ต้องมาคัดตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองสำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับโดยการส่งวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ70แต่โดยทั่วไปผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคงสภาพให้กระดูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติแบบนี้นะครับแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังหมดประจำเดือนนะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยกระดูกก็จะมีการสลายมากขึ้นกว่าปกติ
1: แล้วอย่างในกรณีของคุณป้านี่แหละครับคุณหมอครับ
0: ของคุณป้าเนี่ยโดยทั่วไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าของคุณป้าอินทิราเนี่ยนะครับอายุ76แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาการปวดคุณป้าเนี่ยมันมีอะไรรุนแรงไหมที่เราจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องส่งคุณป้าตรวจเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งการตรวจโรคกระดูกพรุนนะครับจะเป็นการตรวจอยู่2อย่างคือการตรวจมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตรวจเลือดนะครับซึ่งการตรวจเลือดจะมีประโยชน์ในแง่ของการสืบค้นหาโรคร่วมจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมักจะพบบ่อยนะครับเช่นการขาดวิตามินดีหรือความผิดปกติของโรคต่อมบางต่อมไร้ท่อบางชนิดซึ่งเราจะต้องตรวจเพิ่มเติม
1: โอ้มันละเอียดซับซ้อนไปอีก
0: ใช่ครับ
1: แต่ขั้นตอนแรกพื้นฐานก็ต้องตรวจ
0: จะต้องซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับของคุณป้าอินทิรานี่อายุ76ปีแล้วเคยมีประวัติกระดูกหักมาก่อนไหมครับ
2: ก็มีไอ้ที่ตะตุ่มนั่นนะที่ต้องผ่าสองข้าง
0: เคยมีตะตุ่มหักใช่ไหมครับเมื่อตอนปีไหนนะครับ
2: 48ค่ะ
0: ตอนที่ตะตุ่มหักเมื่อปี48นั่นหักได้ยังไงครับ
2: ก็ล้มอีกค่ะบันได
0: ธรรมดา
2: ข้างเดียว
0: บันไดหนึ่งขั้นใช่ไหมครับ
1: บันไดเดียวกันนี่นะฮะ
2: คนละบันได
1: คนละบันไดนี่ก็บันได
2: ขั้นเดียวเองจริงๆ
1: ข
2: ั้
1: นเดียว
0: ครับแล้วของคุณป้านี่นอกจากกระดูกที่บริเวณข้อเท้าหักมีที่อื่นหักอีกเลยใช่ไหมครับแล้วของคุณป้านี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบาหวานความดัน
2: มีพร้อม
1: ค่ะมีพร้อมมีหมด
2: ครับมีหมดไขมันในเส้นเลือด
0: ไขมันในเส้นเลือดนะครับ
2: เบาหวานวัดดัน
0: ความดันนะครับปกติคุณป้ากินแคลเซียมวิตามินดีอยู่ไหมครับ
2: ก็ที่เพิ่งได้ไปนะคะ
0: อ๋อเคยได้มาจากที่อื่นใช่ไหมฮะกินแคลเซียมวิตามินดีแล้วเคยได้รับยากระดูกพรุนไหมครับ
2: ไม่เคยค
0: ่ะไม่เคยนะคุณป้าเคยใช้สารพวกสเตียรอยด์ไหมครับ
2: ไม่เคยค่ะ
0: เคยใช้ยาอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ยาเบาหวานยาความดัน
2: นอกจากคุณหมอนะคะ
0: อ๋อจากที่ได้
2: จะไม่ซื้อทานเอง
1: ใช่ไหมครับคุณหมอเขาจ่ายยาเขาต้องดูคนไข้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วที่คุณหมอบอกก็ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกคุณด้วย
0: แหละแน่นอนครับปกติยาสเตียรอยด์เนี่ยมักจะอยู่ในพวกยากลุ่มยาสมุนไพรยาหม้อยาชุดแต่ดั้งเดิมเนี่ยยาเหล่านี้เป็นยาที่มักจะมีสเตียรอยด์อยู่ร่วมด้วยนะครับ
1: คือทานแล้วหาย
2: หายทันทีหายทันทีย
0: าสเตียรอยด์จะไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลโดยระยะยาวนั้นไม่ดี
1: คร
0: ับ ฉะนั้นในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และจำเป็นจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ระยะเวลานานๆอาจจำเป็นจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดกระดูกพรุนนะคร
1: ับคู่กันไป
0: ใช่แล้วตอนนี้คุณป้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ
2: ปวดหลังนิดหน่อย
0: อ๋อปวดหลังนิดหน่อยนะครับคุณป้าชี้บริเวณที่ปวดให้ดูหน่อยสิครับ
2: ทางด้านทางนี้
0: อ๋อแถวสะบักนะ
2: แถวสะบัก
0: นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ
2: จริง
0: เดี๋ยวบริเวณที่กดตรงนี้แถวตรงนี้เจ็บไหม
2: ตรงนี้ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้
0: เจ็บตรงนี้นิดนึงนะตรงที่จับตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ตรงที่จับนี่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกข้อดีคือไม่ใช่กระดูกนะไหนคุณป้าลองยกไหล่ขึ้นสิครับอย่างนี้ครับ
2: คงไม่สูง
0: ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อย่างนี้ไม่ปวดนะได้ไหมครับตึงนิดนึงนะ
1: น
0: ี่
1: คือไม่ใช่กระดูกใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับคือจริงๆตำแหน่งแถวๆเนี้ยนะครับ คือเป็นตำแหน่งข้อนะครับซึ่งโดยผู้สูงอายุประมาณ76เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยนั้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องแยกระหว่างกระดูกหักกับข้อเสื่อมนะฮะคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยที่มาส่วนใหญ่ของคนไข้สมมติว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วมาหาเราได้เรื่องปวดตามข้อเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องนะครับคือต้องเข้าใจว่าข้อเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี่ยคนละเรื่องคนละโรคกัน
1: แล้วอาการที่คนไข้เจอมันจะเหมือนกันไหมฮะ
0: ไม่เหมือนครับ
1: ไม่เหมือนด้วย
0: คือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจนกว่ากระดูกหักกระดูกมันจะบางลงใช่ไหมครับจนกระทั่งส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการก
1: ็
0: คือจะไม่รู้ตัว
1: ออกแสดงอาการคือหักเลย
0: คือจะหักเลย
1: แล้วข้อ
0: แต่ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนคือกระดูกที่บริเวณข้อเนี่ยจะมีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนถ้ากระดูกอ่อนมันสึกไปมันก็จะทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมเกิดขึ้นนะครับ
1: แต่ของคุณป้านี
0: ่ของคุณป้านี่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของปวดตามข้อธรรมดานะครับซึ่งปวดตามตัวแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อด้วยที่บริเวณไหล่นะครับยังไงก็ตามต้องมีการตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพราะฉะนั้นเดี๋ยว

มจะส่งคุณป้าไปตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บด้วยนะครับแต่อาจจะต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยนะเราใช้ผลเลือดเป็นตัววินิจฉัยโรคร่วมนะครับซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าวิตามินดีต่ำหรือว่าแคลเซียมต่ำซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกมันแย่ลงไปได้

0: ังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซ้ำไปแต่ว่ามวลกระดูกที่บริเวณหลังเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการวัดระดับของแคลเซียมว่ามีความหนาแน่นของแคลเซียมที่บริเวณนั้นเนี่ยมากหรือน้อยคือในกรณีของคนไข้ที่มีโรคข้อหลังเสื่อมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีการใส่เหล็กเนี่ยวัดไม่ได้หรือวัดออกมาแล้วผลก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าคุณกิฟต์ลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมไปเกาะตรงนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นทำให้กระดูกหรือว่าตำแหน่งที่เราวัดนั้นกลายเป็นค่าสูงขึ้นแบบหลอก
1: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูง
0: จริงๆไม่ใช่เป็นการที่มันสูงขึ้นจริง
1: อันนี้คือในตัวเลขของในส่วนของกระดูกสันหลัง
0: ปกติ
1: ปกตินะฮะแล้วในส่วนอื่นล่ะครับ
0: ของบริเวณสะโพกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ถืออยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนการตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับผลออกมาได้เราจะแบ่งเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าลดลงถึงระดับนึงเราจะเรียกว่าแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ถ้าค่าต่ำกว่าระดับนึงเราจะเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าผลเลือดเนี่ยสิคุณป้าย
1: ังไงครับ
0: ผลเลือดคุณป้าเนี่ยระดับแคลเซียมเนี่ยนะครับปกติแต่ว่าวิตามินดีคุณป้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับค่าปกติของวิตามินดีเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ30นะครับเอาคร่าวๆนะฮะประมาณ30ของคุณป้าเนี่ยได้ค่า12
1: โอ้ต่ำกว่าเกณฑ์
0: ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะครับ
1: แต่นี้ต้องเพิ่มวิตามินดี
0: ครับปกติคุณป้าได้โดนแสงแดดบ้างไหมครับ
2: ก็โดนนะ
0: โดนปกติไม่ได้ใช้ครีมทากันแดดใช่
2: ม
0: ั้ยครับ
2: ไม
0: ่มีนะ
2: ไม่เสริมแต่งอะไร
1: เพราะว่าแดดมันก็จะให้วิตามินดีเหมือนกัน
0: ใช่แต่นี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณกิฟต์เชื่อไหมว่ามีการศึกษาของอาจารย์ท่านนึงที่ขอนแก่นนะฮะได้ศึกษาแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการหลบแดดนะและโดนแดดมากกว่าคนในกรุงเทพอีกมีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าปกติถึง 50% เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการหลบแดดก็จริงการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงเนี่ยนะครับคือปกติวิตามินดีสร้างจากไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมครับมันจะลดลงไปเยอะแล้วลักษณะแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกกินอาหารแต่อาหารที่มีอยู่ในปกติการกินของเราปกติอยู่เนี่ยมีระดับของแคลเซียมวิตามินดีที่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าน้ำส้มหรือนมที่เยอะจริงๆนมไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำส้มก็ไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มีการเสริมสร้างไม่ได้มีการเสริมหรือว่าเพิ่มแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปนะฮะหรือถ้าจะรับประทานอาหารประเภทปลาใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะแต่ถ้ากินลักษณะแบบนั้นเข้าไปเยอะสิ่งที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลก็จะเยอะขึ้นนะครับและจริงปลาที่มีวิตามินดีหรือแคลเซียมเยอะคือเป็นพวกปลาแซลมอนแต่ไม่ใช่อาหารที่คนไทยปกติรับประทานกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้คนไทยทั่วไปที่ชมรายการอยู่จะทำยังไงล่ะครับปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทานทุกวันนะ
0: ใช
1: ่ควรจะทำยังไงดี
0: โดยทั่วไปเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พยายามรับประทานนมโยเกิร์ตโดยเฉพาะนมที่มีเสริมแคลเซียมนะครับก็ควรจะรับประทานทุกวันนอกจากนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ขาดไม่ได้เพราะว่ากระดูกในการที่จะแข็งแรงเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักมาลงที่กระดูก
1: คุณหมอครับนี่คือวิธีการดูแลในเรื่องของการเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนผมเคยได้ยินมาว่าน้ำอัดลมนี่ห้ามทานแล้วมันจะไปกัดกระดูกจริงไหม
0: ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งถูกและผิดครับน้ำอัดลมเนี่ย ไม่ได้ไปกัดกระดูกครับแต่น้ำอัดลมหรือว่ากาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมไอ้พวกเนี้ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้กระเพาะได้ดูดซึมสารอาหารได้ลดลงโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมหรือว่าชากาแฟก็จะไปจับแคลเซียมหมดเลยนะครับก็ทิ้งหมดเลยทางเดินอาหารนะฮะพอไอ้พวกแคลเซียมดูดซึมได้น้อยลงก็ทำให้กระดูกมันใบสร้างไม่ได
1: ้
0: นะครับของคุณป้าก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับแต่เราตรวจมาพบว่าไม่ได้เป็นกระดูกพรุนเป็นแค่กระดูกบางอย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะจริงแล้วคนไข้ที่มาด้วยกระดูกหักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เมื่อตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนแต่อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางด้วยซ้ำไปก็เดี๋ยวผมจะสั่งแคลเซียมคุณป้ารับประทานนะครับก็รับประทานวันละเม็ดนะแล้วก็จะสั่งวิตามินดีให้ไปทานนะครับเดี๋ยวคุณป้าไปกินที่บ้านนะกินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้คู่มือไปอ่านนะอันนี้เป็นคู่มือการดูแลรักษาแต่มันจะเขียนว่าโรคกระดูกพรุนแต่คุณป้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ว่าอายุอย่างคุณป้าสามารถทำตามได้อันนี้ในคู่มือนี้ก็จะบอกเรื่องของว่าปัจจัยเสี่ยงและโรคกระดูกพรุนรวมทั้งอาหารอันไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีเยอะคู่มือการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรจะทำยังไงการป้องกันการหกล้ม
1: ถ้าเราไม่มารักษาข้างหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นกระดูกพรุนนะครับวันนี้มาเจอคุณหมอ
2: โชคดี
1: ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าเราอยู่ในตอนไหนเราเป็นอะไรอยู่ตอนไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณป้านะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของกระดูกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับขอบค
3: ุ
1: ณ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิฟต์
4: วันนี้ที่มาหาหมอมีอาการปวดท้องนะคะรู้สึก

0: กินอาหารไปจะเสียดกลางอกค่ะทานยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่หายก่อนที่จะเป็นก็เหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็เครียดปวดมาเกือบ2เดือนค่ะเป็นหายๆค่ะแล้วก็ทานยาหลังจากกินข้าวไปจะแน่นบริเวณลิ้นปี่อะค่ะจะรู้สึกแน่นมากบิดแอบตัวไปกลัวเป็นโรคกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารักษามาแล้วยังไม่หาย
1: วันนี้น้องจิราพรมาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ปวดท้องค่ะ
1: ปวดท้อง
0: เป็นเสียดกลางอกอะค่ะแล้วก็ปวดมานานแล
2: ้
0: ว
2: เวลาปวดนี่คือปวดมากกินอาหารอาเจียนอะไรด้วยมีไหม
0: มีอาเจียนค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบคลื่นไส้แต่ไม่ออกไม่มีอาหารออกมาค่ะ
2: ทานอาหารปวดมากหลังอาหารทานเยอะจะเป็น
0: แน่นมาก
2: เป็นทุกวันเลยป่ะ
0: เป็นทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีบางเวลาที่ปวดหนักกับปวดเบาอะค่ะ
2: กินอิ่มเกินไปไหมกินเยอะไปหรือเปล่าก
0: ินเยอะด้วย
2: กินเยอะด้วยแล้วชอบทานเป็นคนทานรสอาหารรสจัดด้วยไหมคะ
0: ก่อนจะเป็นทานรสจัดค่ะแต่พอเหมือนลดอาการก็พยายามที่จะเบาลง
2: ชอบทานกาแฟทานน้ำอัดลมอะไรด้วยไหม
0: ชอบทานชาค่ะพวกน้ำชา
2: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องธีราพรรักษาหรือกินยาอะไรมาแล้วบ้าง
0: มีกินยาลดกรดแล้วบ้างค่ะแก้ปวดท้องดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายเหมือนจะปวดมาเป็นพักเลยค่ะ
3: คุณหมอครับเท่าที่ดูอาการคร่าวๆเนี่ยน้องจิราพรเขาอาการที่น้องเขาบอกมามันเหมือนกับจะเป็นอะไรครับคุณหมอครับ
2: คือลักษณะมันปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่ทานค่ะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงโรคกระเพาะโรคกระเพาะอาหารก่อนเพราะว่าจะเจอในกลุ่มอายุน้อยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากกว่าลักษณะคือจะปวดแน่นไม่สบายช่องท้องส่วนบนนะอาจจะเป็นลักษณะอืดอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วเสียดท้องแสบท้องถ้าปวดแรงเลยเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างที่มันเป็นการอุดตันเช่นพวกนิ่วหรือถุงน้ำดีซึ่งก็จะปวดช่องท้องส่วนบนเหมือนกันแต่ว่าจะเจอในกลุ่มอายุมากกว่าแล้วก็จะปวดมากคนไข้จะบอกปวดจนทนไม่ไหวต้องไปฉีดยาปวดจนเหงื่อออกตัวงออย่างเงี
3: ้
2: ยค่ะ
3: แต่สำหรับน้องจิราพรนี่คงจะไม่ใช่จะเกิดจากถุงน้ำดีหรือว่านิ่วอะไรยังไง
2: ดูโดยอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอบ่อยโรคกระเพาะจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็ลักษณะที่น้องเขาบอกคุณหมอก็คือว่าเวลาทานอาหารแล้วก็จะอิ่มแน่นทานเยอะเป็นเยอะหรือว่าชอบทานอาหารเผ็ดรสจัดก็จะมีอาหารที่เป็นกรดมันจะมีกรดจากพวกของเผ็ดของเปรี้ยวหรือว่ากาแฟชาน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มันเพิ่มกรดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทานแบบนี้บ่อยๆบวกกับทานไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาได
3: ้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณหมอมันจะทำให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ
2: คือคนที่ทานไม่ตรงเวลาเนี่ยจะต้องทานอาหารลดจัดด้วยคือเหมือนท้องเขาว่างแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่มันมีกรดมันก็เลยทำให้เหมือนอาหารพวกนี้มันจะไประคายเคืองโรคกระเพาะหรือคนนั้นเนี่ยเขามีโรคกระเพาะอยู่แล้วเหมือนมีแผลในกระเพาะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแล้วเขาก็ไปทานอาหารก็เลยทำให้เขาทานไม่ได้
3: มันระคายเคืองกับแผลในกระเพาะอาหาร
2: ปกติอาหารจะไม่ทำให้เกิดแผลอยู่แล้วแต่ว่าจะทำให้มันเพิ่มกรดในกระเพาะมันเหมือนเป็นอาหารที่มันมีกรดสูงพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดพวกชากาแฟน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดเยอะถ้าเขามีอาการอยู่แล้วเขาไปทานเนี่ยก็จะทำให้อาการเขาแย่ลงเหมือนบอกกินไม่ได้เลยกินแล้วก็จะเป็นไงคะก็คือแสดงว่าเขาคงเป็นอยู่แล้วแล้วเขาไปทานก็จะเป็นมากขึ้น
3: อย่างที่คุณหมอบอกคืออาหารมันไม่ได้มีส่วนทำให้ในกระเพาะของเรามีบาดแผลแล้วแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรครับ
2: คือแผลในกระเพาะส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผลค่ะคนกลุ่มคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเช่นทานเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าชอบทานซื้อยาที่มันระคายเคืองกระเพาะอาหาร
3: ครับ
2: นั้นยาที่เขียนว่าทานหลังอาหารทันทีเนี่ยจะเป็นยาที
3: ่บอกว่
2: าจะบอกว่ากัดกระเพาะได้กินแล้วจะเป็นแผลได้เขาถึงจะแนะนำว่าทานหลังอาหารทันทีงั้นกลุ่มเนี้ยพอทานอาหารหรือยาพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดแผลในกระเพาะตามมา
3: ครับและอย่างน้องจิราพรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถามแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาเนี่ยต้องตรวจอะไรยังไงเพิ่มเติมมั้ยครับ
2: คือน้องเขาทานยามาแล้วรอบนึงคือเหมือนกับเขาผ่านการรักษาเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นงั้นเหตุที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบใหม่ไหมเช่นยังมีทานอาหารแบบเดิมไม่ตรงเวลาทานเผ็ดทานรสจัดท้องว่างหรือว่ามีทานยาอะไรที่มีผลกับแผลในกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าเขาต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อให้หายซึ่งถ้าน้องเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ก็ทานจืดและไม่ทานอาหารที่มีผลทำให้เขาปวดท้องละหรือว่ายาที่เขาทานเนี่ยก็เป็นยาโรคกระเพาะ
3: ครับ
2: งั้นทานยาแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงโรคกับที่เขาเป็น โดยปกติถ้าดีขึ้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจคนเพิ่มเติ
3: ม
2: แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ดีขึ้นเป็นเรื้อรังหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนานๆหรือเป็นแผลเนี่ยบางคนก็จะมีอาการถ่ายดำหรืออาเจียนอาเจียนมีเลือดปนอาเจียนเป็นสีน้ำดำๆที่มันปนกับกรดออกมาถ้าบอกว่ามีเลือดปนกับกรดออกมาดังนั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะต้องหาสาเหตุ
3: เท่าที่คุณหมอบอกอาการมาน้องจิราพรมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ
0: มีถ่ายดำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากคือแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายตลอด
2: ดำเหลวๆใช่ไหมคะคือถ้าถ่ายดำจากเลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะดำเหลวมันจะไม่เหมือนใช่จะเป็นลักษณะเป็นเลือด
3: แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตเวลาเราขับถ่ายอย่างของน้องนี่ถือว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะ
2: โดยอาการโดยจากอาการประวัติเนี่ยเข้าได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นคำรวมว่าอาจจะกระเพาะอักเสบกระเพาะติดเชื้อหรือกระเพาะเป็นแผลเนี่ยค่ะก็จะรวมเป็นโรคกระเพาะ
3: เป็นอาการแบบนี้ทานยาครบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอแล้วส่องกล้องก็ถือว่าวินิจฉัยให้ละเอียดไปเลยดีกว่านะครับเพราะอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะมาหาคุณหมอเก็บไว้นานเข้ามันจะผลส่งผลยังไงกับคนไข้ครับคุณหมอ
2: ในแง่ของคนไข้เขาก็ถือว่าหนูเป็นมะเร็งหรือไหมคะตะกี้น้องเขาก็ถามว่าหนูจะเป็นมะเร็งไห
3: ม
2: ซึ่งแผลในกระเพาะอาหารจะไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ไม่หายไม่ใช่บอกว่าแผลนั้นจะต้องกลายเป็นมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกที่แล้วอยู่แล้วที่เขามารักษาแล้วมันไม่หายทำไมเราต้องส่องกล้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือไม่หายแล้วมาตรวจหาสาเหตุมากกว่าว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งถึงต้องส่องกล้องคนละความเข้าใจในคำหมายของแพทย์กับคนไข้เขาอยากตรวจเพราะกลัวเขาจะเป็นมะเร็งแต่ใช่แต่คุณหมออยากตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นแผลจริงไหมหรือว่าเราต้องรักษายังไงถึงจะหายเพราะถ้าเป็นแผลจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้ทานยาแค่อาทิตย์2อาทิตย์ละเราจะให้ทานยาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห
3: ์คุณหมอครับผมเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลในกระเพาะอาหารถึงขั้นเขาเรียกว่ากระเพาะทะลุมีจริงหรือเปล่าครับ
2: คือปัจจุบันสาเหตุของแผลในกระเพาะแล้วทำให้เกิดถึงกับทะลุเนี่ยเราเจอน้อยลงเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วคนไข้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยามันก็เลยช่วยชะลอแผลที่มันจะเป็นมากลึกจนทะลุเนี่ยก็แทบจะไม่เจอละแต่อาจจะเจอว่าเป็นแผลเรื้อรังเขาคิดวันดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่รักษาต่อเขาดูจากอาการแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลจริงๆต้องทานยาสัก 6-8 สัปดาห์ถึงจะหายขาด
3: แล้วไอ้คำว่าหายขาดเนี่ยแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถสมานแผลตัวเองเหมือนผิวพรรณเราได้ไหมฮะแผลนี่สามารถหายไปเลยได้ไหมฮะหรือว่ายังมีแผลอยู่ตลอดไปแต่ไม่แสดงอาการ
2: ใช่คือในช่วงแรกเขาอาจจะเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายท้องพอเขารักษาไปแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นนั้นเหมือนเราเป็นแผลที่มือที่เท้าไงคะ
3: ครับ
2: แรกๆเราก็จะรู้สึกเจ็บแสบร้อนแต่พอทานยารักษามันไปมันไม่เจ็บละแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันยังไม่หายนะเราก็ต้องดูแลจนหายแต่กระเพาะนี่ก็เข้าคล้ายๆกันว่าดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายนะสมมติว่าหนูกินยาไปอาทิตย์นึงแล้วดีขึ้นเนี่ยมาส่องกล้องดูใหม่แผลจะดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายก็จึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมแผลต้องรักษานานถึงจะหายขาด
3: เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดอาจจะไม่มีแต่แผลยังอยู่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รักษาจนแผลหายไปเนี่ยเราไปทานอาหารที่มันกระตุ้นกับแผลนี้มันก็อักเสบขึ้นมาได้อีก
2: ใช่ใช่คือเขามีแผลละแต่ว่าเขาคิดว่าเขาดีขึ้นละเขาก็เลยไปกินรสจัด
3: นี
2: ่ทานกาแฟทานก็เลยกำเริบมา
3: อาจจะเป็นสาเหตุของน้องจิราพรที่เอ๊ะอยู่ดีๆกลับมาเป็นใหม
2: ่ใช่
3: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาน้องจิราพรเนี่ยต้องยังไงต่อครับคุณหมอ
2: ก็วันนี้น้องเขายังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เลยคิดว่าถ้าตรวจสองกล้องได้เลยวันนี้ก็จะได้คำตอบไปเลย

0: แล้วครับคุณหมอครับตอนนี้ผลของการส่องกล้องออกมาแล้ว
1: ค่ะตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนตรวจก็ให้ยานอนหลับช่วงสั้นๆแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรปลอดภัยผลตรวจที่เจอเนี่ยก็คือเป็นกระเพาะอาหารอักเสบคือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยจะอักเสบเฉพาะบริเวณบอดี้ที่เป็นช่วงบนของกระเพาะอาหารนะคะช่วงบนเป็นลักษณะผื่นแดงๆนะคะแต่ไม่เห็นว่ามันมีแผลไม่มีเนื้องอกติ่งเนื้อหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่มีนะโดยรวมแล้วปลอดภัยทีนี้เหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ย

0: ก็คงต้องดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็เหตุที่เป็นเหตุปัจจัยข้างในก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะเชื้อในกระเพาะอาหารก็จะเป็นแบคทีเรียที่เราชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์นะคะเป็นเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
1: มันเกิดจากเรารับประทานอาหารหรือว่ายังไงครับ
0: เชื้อก็มาจากการทานอาหารเข้าไปแต่บอกไม่ได้ว่าคงติดมานานแล้วหรือติดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะเป็นหายๆแต่ว่าจะไม่รุนแรงแต่อันนี้เราแค่สงสัยจากผลการตรวจส่องกล้องว่าอาจจะเป็นได้ก็ได้เพราะว่าลักษณะการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะอยู่ช่วงบนเด่นมากกว่ารอยโรคจะอยู่ด้านบนมากกว่าถ้าเกิดเป็นจากการกินยาหรือว่าอะไรมันก็เป็นอาหารมันก็จะลงช่วงล่างมากกว่า
1: จะอยู่ในบริเวณล่าง
0: แต่นี่มันจะอยู่แนวเด่นทางด้านบนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุจากยาก็ได้ค่ะจะเป็นการอักเสบสาเหตุอื่นซึ่งก็การติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อไป
1: ก็ทำการขูดชิ้นเนื้อไปแล้ว
0: ตรวจชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวอีก1สัปดาห์ก็ต้องให้น้องมาดูผลตรวจ
0: ก็มาดูอาการด้วยแล้วก็มาฟังผลด้วยว่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะอาหารได้ผลเป็นยังไง
1: แล้ววันนี้เนี่ยต้องรับยากลับบ้านอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ค่ะตอนนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงให้การรักษาตามอาการที่น้องเขาเป็นก่อนนะคะก็ให้ยายับยั้งการหลั่งกรดลดกระเพาะอาหารอักเสบทานแล้วก็แนะนำเรื่องการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องคือจากเดิมที่ทานเยอะก็ต้องทานน้อยลงแต่พอทานน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหิวบ่อยก็เลยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องทานมื้อเล็กๆทานบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เยอะในกระเพาะก็คือของเผ็ดเปรี้ยวก็จะเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดกรดในกระเพาะกรดเกินในกระเพาะทั้งคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยเหมือนทานแล้วก็จะรู้สึกอาการกำเริบขึ้น
1: นี่คุณหมอครับแล้วเกิดเวลาถึงมื้ออาหารจากที่เราเคยได้ทานเวลานี้เรากลับไม่ได้ทานน้ำย่อยมันจะออกมาไหมครับหรือว่ามันออกเฉพาะตอนที่มีอาหารหล่นลงไปในกระเพาะ
0: ปกติมีน้ำย่อยเป็นการหลั่งน้อยๆค่ะเป็นเบสัลแอซิดเอาต์พุตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นจากการอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดแล้วก็การขยายตัวของกระเพาะก็จะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดด้วยเหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยสมมติว่าอาการอักเสบไม่มีแล้วก็กลับมาทานปกติได้ไหมครับเหมือนเดิมไหมคร
0: ับได้ส่วนใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยค่ะเริ่มจากเคยทานเผ็ดมากๆเลยก็ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็พยายามทานหลังอาหารอย่าให้ท้องว่างคือวันไหนทานข้าวผิดเวลาอย่างเงี้ยต้องทานจืดมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทานจริงก็กินอะไรรองท้องหรือกินข้าวตรงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทานส้มตำทานข้าวแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยก็นิดนึงหลังอาหารเนี่ยค่ะมันจะไม่ค่อยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกไวตัวและปวดท้องขึ้นมา
2: ก็ต้องปรับตัวกับการทานอาหารให้มากขึ้นค่ะงดชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพยายามปรับตัวให้มากขึ้นค่ะ

เมื่อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 เซนติเมตรแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควรอาการของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ 1. ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาข้อ 2. พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบันประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ 60,000 คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นพบว่ามีอาการตามัวจากต้อกระจกได้ถึง 50% ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอยด์พร่ำเพรื่อก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยอดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้นและข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ 1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ 2. ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาพบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เรารัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2 ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3 ปีแล้วเกือบจะ3 ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรและเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2 ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านหนึ่งอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านหนึ่งอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: อาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายๆคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ้ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33 ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3 เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2 เข็มและไฟเซอร์อีก1 เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95 กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3 เข็ม

0: วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณประสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณประสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณประสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
1: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมันเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
0: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณประสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
1: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้ครับ
2: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็มแอสตราเซเนกาแล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยโควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
3: ก็จริงๆแล้วถ้าเราดูสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องดูสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆเพื่ออาทิตย์หน้าว่าตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้เริ่มน้อยกว่าร้อยนะคะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอไมครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR ไหมมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
4: คร
2: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
3: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
2: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าณตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอแล้วนะแล้วก็

0: อย่างให้ดูคำแนะนำล่าสุดแล้วกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะคะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็นแอสตรา2เข็มก็ได้แอสตราไฟเซอร์แอสตราโมเดอร์นาอะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จะไม่ง่ายว่าสรุปอีกที3เดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกคือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จะไม่ง่ายเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนแล้วเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำไม่ง่ายเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
1: ค่ะก็คือว่า
0: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21มีนาคมค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะจะแจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
2: 3เดือน
1: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม
2: 4
1: หลังเข็ม3
2: 4
1: เดือนอ๋ออย่างนี้จำง่ายด้วย
0: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
2: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะก็อาจารย์แจ็คคะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
2: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
1: ค่ะ
2: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะ เหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เอาอย่างนี้ตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายนเข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะ2เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่มั้ยคะและดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคมเข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแวค2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิดนึงอาจารย์แจ็คคะแอสตราเซเนกาที่ดิฉันได้ไป2เข็มนั่นน่ะมันคือสร้างภูมิคุ้มกันโควิดอยู่แล้วใช่ไหมในร่างกาย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราฉีดเข็ม3เข้าไปเพื่อจะกระตุ้นอีกทีนึงเหรอคะ
2: เข็ม3เนี่ยเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
1: อ๋อเพื่อให้ภูมิอยู่อย่างยั่งยืน
2: เพราะเราทราบว่าปกติแล้วหลังจาก2เข็มเนี่ยหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยภูมิมันก็ขึ้นเยอะพอผ่านไปสักพักนึงภูมิก็จะตกลงเราก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมันสร้างภูมิกลับขึ้นมาใหม่ก็เลยเรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้น
1: อ๋อก็คือว่าเข็ม3เป็นเข็มกระตุ้นเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
2: ใช่ๆๆอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
0: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
1: ทุกคนโอเคอ
0: ันนี้หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเพราะยังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะคือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะเช่นหนึ่งก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปอันนี้ควรจะได้รับแน่ๆนะคะสองก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะ

0: เช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมารับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
1: ค่ะ
2: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย
1: ่
2: างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่อย่างเช่นผู้ป่วยปลูกไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาอะจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
1: เซตแรกเป็น3เข็ม
2: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์ติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืน
1: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
2: ครับ
1: คือหนึ่งอาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่ไหมคะ
2: ใช่โรคเอสอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นโรคเอสหรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
2: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
1: ่
2: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
1: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
2: ควรครับ
1: ควร
2: เหม
1: ือ
2: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
2: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
1: อย่างที่บอกที่
2: เก
1: ิ
2: น60ปีไปแล้วนะครับ
1: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
2: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
0: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิดเนี้ยเป็นอันดับต้นๆนะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เราก็จะหมายถึงไฟเซอร์โมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยเป็นต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มค่ะภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะงั้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันนึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะต้องฉีดไหม
1: ต้องฉีดไหมคะ
0: หลักภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะยังไม่เกี่ยวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วกลับอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะใ

0: ผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นนะกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีนะ
1: คะ
0: หรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าม ันมีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ยสองเข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที่3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโคโรโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะ
2: มัน
1: ก
2: ็จ
1: ะ
2: เป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลย
1: ฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
2: ค
1: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
1: ใช่
2: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
1: แอนติบอดี
2: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
1: ครับคือจริงๆแล้ว
0: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไปเพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกหนึ่งว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มบางไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์ติดอยู่เนี่ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่นักเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
2: ให้ภูมิไปเลย
0: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
2: เออนั่นน่ะสิ
0: มันแพง
2: อ๋อไอ้นี่บอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
1: ใช่แค่นี้ใช่ๆครับ
0: แค่นี้หลากหลายหมื่นค่ะ
2: อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดิฉันบอกดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี่ยฉีดได้มั้ย
1: คือตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึ
2: กษานะครับ
1: ก็มียาที่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษาน
2: ะ
1: ครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณป้าหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเน
2: า
1: ะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
2: ี
1: ด
2: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
1: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเง
2: ี้
1: ยก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถใช้ได
2: ้
1: ม
2: ัน
1: จะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แสดงว่าโมโนโคโนลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
1: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
2: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดนี้ไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
1: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะอาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ตาเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
0: ก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้กันติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปโอเมก้าด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะน
2: ี่
0: ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุค

0: ด้วยกับโอเมก้านะคะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะคะถ้าฉีด3เข็มเนี่ยการตายได้ 99% นะคะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้น เราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีเพราะว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
0: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู่
0: เมื่อกี้ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4นั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผล2อันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิคุ้มกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีถูกไหมคะก็หากรถมันใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่ามันก็จะเข็มเลยระหว่างไข้หวัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะคะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนซับยูนิตนะสองคนสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะคะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู้
2: จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็จะห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันธุ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี
1: ะ
2: นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะนะครับอาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มอะตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3ละและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
2: กระตุ้นคร
1: ับนับไป4เดือน
2: ก็คือกระตุ้นหมด
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายเหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายไหมคะ
2: ครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนนะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่
2: ง
1: เป็นผื่น
2: อะไรอย่างงี้หรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลังๆ
1: oh,
2: นะครับอีกอันนึงที่อาจจะกังวลกันก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสครับก็คือตัว AstraZeneca นะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
1: โอ้ก็น้อย
2: นะใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
1: ใช่
2: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับ

0: ซึ่งอันเนี้ยจะเจอเยอะในเด็กเจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะเลือดอุดตันจากตัวแอสตราเซเนกาซึ่งจริงก็เจอน้อยแล้วก
1: ็
0: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวกไฟเซอร์กับโมเดอร์นาซึ่งจะเจอเยอะในเด
1: ็
0: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยน
1: ะ
0: ก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
1: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่วัคซีนเชื้อตายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอันตรายที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
1: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
0: ในรูปแบบนี้ใช่ในรูปแบบนี
1: ้ค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยปีแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายอะครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยอย่างเช่น mRNAอะไรเงี้ยครับก
1: ็
0: จะยังน้อยอยู
1: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ความจริงแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
1: คะ
2: เพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วมันก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละนั้นจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากจะให้เว้นสัก2สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเอ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างของแขนก็คือข้างนึงก็โควิดข้างนึงก็ไข้หวัดใหญ่ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข็มตำไม่ใช่เข็มตำตะปูตำอย่างเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
1: อ
2: ันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดที่สุนัขบ้าอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะคะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันต้องเอาโควิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมคะว่าต้องฉีดวันนี้แล้วก็อ่ะหมาบ้าเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้

0: วัคซีนป้องกันโรค
1: ค
0: แบ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ฉุกเฉินนะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
2: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได้เอา2แขนละกันจะได้ปวด

0: หลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
1: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมุติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเขาตรวจ ATK แล้ว3วันถึงจะมีอาการโควิด
1: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
0: ค่ะ
1: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได้นะคะอันนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แต่ว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าเด็กวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่อย่าให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7+3
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5+5นะคะ
0: 5+5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
0: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
0: ก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
1: ก็ดีถ้าทำได
0: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงด
2: ีคือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่าไม่บางครั้งเนี่ยกลืนน้ำลายก็จะลำบาก
0: ครา
2: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
0: ต้องแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
2: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไปกลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
0: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้มั้ยไปบอกคนขายในร้านขายยาได้มั้ยหรือว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
2: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว่
0: า
2: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
0: โอเคอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ได้บอกโรคประจำตัวเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
1: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่โชว์ไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกา

0: เนื่องจากอเมริกาก็ใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจำตัวอะไรเลยเช่นอายุ30-40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
1: ค่ะอืมนะคะ
0: สำหรับกรณีเนี้ยถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3คือที่ว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตาอเมริกาแล้วเราไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจ้าตามเหตุการณ์ก็ได้นะห้าเดือน
1: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตามอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
2: 5เดือนใช
1: ่โอเคเพราะว่าเป็น
0: ของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เขาปรับให้มันง่ายทุกสูตร
2: ใช่
1: โอเคค่ะคุณพิกุลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
2: ครับ
1: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
2: บวมข้างเดียวด้วย
1: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
2: ครับคือจริงๆประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
1: อ๋อเหรอคะ
2: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้างมันจะไม่เป็นข้างเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหม อย่างนี้นะครับอันนี้นี่จะช่วยได
1: ้ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณทันยนิดไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
0: ก็คิดว่าในอนาคตอะค่ะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บางอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แท้ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่นดีนะใช้สุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
1: ถ้าเป็นโรคประจำถิ่น
2: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปีได
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
0: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็จะเซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้วัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังตัวเลขจะเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากจริงๆนี้ก็เปิดแล้วแหละเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยที่มีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
2: ต้องรีบเลย
1: นะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คตอบคำถามคุณเจนหน่อยนะคะคุณเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคลนอลแอนติบอดีเลยอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยา

0: านยาต้านยาต้านทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เออเคสนี้ทำยังไงดี
1: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี้ย
0: ค
1: ุณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเน
0: ี่
1: ย
0: ดูแลตัวเองดี
1: เพราะฉะนั้นจริงตอนนี้ตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
0: งั้นก็ต้องถามคุณเจนเจนแล้วล่ะว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
1: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงกันข้ามนะควรไปฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอไมครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
0: ็
1: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเจนเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
1: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
2: วัคซีนคือฟรีนะคะ
0: ค่ะ
2: วัคซีนฟร
1: ี
2: แต่ว่าบางทีถ้าใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
0: ี้ใช่ดิฉันก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ 40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าคุณแม่คุณเจนเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับฉีดได้
2: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะคะก็คำว่าโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะคะวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้โมโนโคโนแอนติบอดีในการป้องกันก็คือสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคโนแอนติบอดีอย่างแบบนึงก็คือในการรักษาอันนี้จะเป็นคนละประเด็น
0: ค่ะ
2: สิคือโมโนโคโนแอนติบอดีมันทำได้ทั้ง2อย่าง
0: ค่ะโอเคค่ะคุณเพ็ญจันทร์เพ็ญนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
1: ครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก็คือ4เดือนแล้ว
0: 4เดือนแล้ว
1: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
0: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องฉีดกินยากดภูมิใช่ไหม
1: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยด์โรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่าคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
0: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
1: ครับ
0: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
2: ก็จริงๆแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสืบที่เข็ม4
0: ค่ะ
2: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ย

0: คาดว่าน่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6 เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีหนึ่งที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะ
1: อ
0: สำ
1: ๋
0: ห
1: อ
0: รับเข็มหน้า
1: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
2: รอก่อน
1: รอก่อนได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้สี่เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: แต่ถ้าแนะนำนะอย่างทีนี้ก็คือเข็มห้าก็แนะนำว่าอย่ามาเองแต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็มห้าที่สักกี่เดือนดีหลังเข็มสี่นะคะ
1: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
2: ้
1: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
2: ได้ก็คือ
0: 4 เดือนขึ้นไป
2: แล้วก็ครับ
1: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมฮะอ๋อ
2: ใช่ครับก็คือพฤษภา
1: โอเคอายกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีตารางฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี้
2: 6พฤษภาใช่ไหมคร
1: ับ เออ6พฤษภาขออภัยกับขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่
2: เข็มที่4
1: เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
2: ้
1: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
2: ครับ
1: พอ7มกราคมกับ6
0: พฤษภาก็ได้นะคะ
1: ครับ
2: ไม่ต้องนับก่อนขนาดไหนก็ได้ใช่ๆ
0: 4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4ครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
1: ั้
2: น
1: โอเคค่ะอันง่ายๆนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเขามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคไหมคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
0: น่าไปอ่ะเพราะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
1: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
0: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแว
1: ค
0: เพราะจริงของคุณตาเนี่ยสองเข็มแรกแอสตราแล้วก็ได้เอ็มอาร์เอไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
1: โอไม่ต้องรีบนะคะโอเค
0: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้ถ้าแต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้าสองเข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เอ
1: โอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโปรเซสด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัคคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู่นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel มหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนา

0: ตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
2: ์
1: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
2: ่
1: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนนึงต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอม
2: จริงๆร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โอ้
2: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จิตใจ
2: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลยแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวล
1: วิตกกังวล
2: เศร้า
1: เศร้า
2: ซึม
1: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน
2: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
2: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างนึงเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
2: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
2: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้2ข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
2: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
2: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
2: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได
1: ้
2: เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
2: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
1: ครับ
2: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
1: ทำไมต้อง14ครับ
2: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
1: มีขนาดเล็กลง
2: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
1: ่
2: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
1: ครับ
2: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าละอันต่อมาปัจจัยที่3คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่อง ก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูไว
2: หูไว และตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
2: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
2: ใช่ลดแสงสีฟ้าได
1: ้ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
2: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
2: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงนึงที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน 6:00 นผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี้นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่า
2: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส
2: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเงี้ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
2: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อยๆช้าช้าสบายสบายแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
2: แวดล้อมรอบนอก
1: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
2: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
2: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: คร
2: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
1: โอ้
2: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
2: ใช่พอช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่ม
1: ครับ
2: จนถึง5ทุ่ม
1: ฮะ
2: เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่อง
1: ครับ
2: ชุดปอดกับหัวใจ
1: ครับ
2: นี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้ครับ
2: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
2: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
2: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
1: คร
2: ับแล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
2: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
2: นะอาจารย์เต้จะนอน 4 ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น 6 โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
2: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้ เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
2: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ล
2: ุกมาเลยแล้วก็บอกร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
2: คำว่าไม
1: ่ไม
2: ่คำว่าอย่า
1: อ
2: ย่าคำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
2: ใช่เป็นคำสั่ง แล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อมเขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงนะก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
2: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: โอ้เหรอครับ
2: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที่ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับยังมีคุณภาพ
2: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อย คือ6
1: ช
2: ั่
1: วโมง
2: 6ชั่วโมงทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะฮะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
2: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
2: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
2: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่าง่วงงี่เป็นพิเศษ
2: ค่ะ
1: มันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
2: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
2: นะเป็นคะแนนเลยนะ
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
2: อาจารย์เต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
2: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
1: อ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
2: ใช่ๆครับ
1: โอเค
2: ข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช
2: ่ใช่นี่คือ
1: 0คะแนนรู้ตัวเลย
2: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
2: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
1: อ๋อไม่ถึง
2: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
1: ครับ
2: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
1: โอเคได้1ตัวแรก
2: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่น0
2: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
1: ถ้าสดชื่น
2: ถ้าสดชื่นเป็น1
1: งั้นผมขอ 0.5
2: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้
2: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
1: ครับ
2: อันนี้ดี
1: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
2: ิ
1: ตย์
2: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือตื่นตรงเวลาไหมถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็นศูนย์กัน
1: นะเป็นศูนย์นะ
2: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
1: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
2: ัน
1: นี้หนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ผมเป็นคนบวก
2: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราชัดเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
2: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
2: ันนี้ก็ให้ศูนย
1: ์ครับอุ้ยเหรอฮะ
2: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเนี่ย
2: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
2: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
2: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรแล้วแต
1: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
2: ได้กี่คะแนนครับจาก8
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
2: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเรา

0: ต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับถึงมีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น6โมงมัน6โมงเป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอนหลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ อันนี
1: ้ผมเลย
0: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัย สมองก็จะแบบอีกนิดนึงนะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีกิ้งแว้มีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยนี่แสดงว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย
1: ครับ
0: คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงแล้วต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคงขวา
1: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับคว่ำไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องเป็นท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงเนาะสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมาก
1: ครับ
0: สมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
1: ครับ
0: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับหลับตื่นตื่นแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
0: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
1: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
0: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอกๆมีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
1: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
0: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
1: ับ
0: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
1: ครับ
0: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไป

0: และลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่จะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
0: ใช่
1: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
0: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูสิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
1: นะประสานมือ
0: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
1: ครับ
0: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
1: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
1: เอามือเอานิ้วมือ
0: ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เรายกเหนือศีรษะ
1: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วหายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
1: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
0: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลง
1: ครับ
0: ก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได
1: ้
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
1: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
0: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
1: ์เคาะอารมณ
0: ์ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะเคาะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
1: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือไหม
0: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
1: ตรงตำแหน่งสะดือ
0: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธ
1: ครับ
0: หายโกรธให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
1: อ
0: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
0: ใช
1: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: ตามนาฬิกาชีวภาพ
1: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
0: ์
1: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์
0: ใช่ครับ
1: ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Wellbeing ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็ง

เร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะบ้าคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IP ก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวอย่างไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงเนี่ยขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: okay.
0: คุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาน่ะเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมี

0: ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
1: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็น

0: ปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดกันหลายวัน
1: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
0: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
1: เป็นเดือนๆเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็มันแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนเอาไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆในความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
1: โอ
0: ้นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: ไปหมดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่2ขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่า
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่ หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่า

0: จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็น
1: เ
0: พราะงั้นจริงๆบอกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะงั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำย
0: ัง
1: ไงอะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคน
0: จะ
1: ชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถ ปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
0: ถ้าพูดให้ชัดก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบอุ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแรงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวรอขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงิน เยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนใกล้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับหมอมักจะว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ bipolar เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นbipolar เพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอาบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะอันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

0: ชิกินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมดิ
2: เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงเลยเพื่อนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้ายโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมพี่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะแล้วกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมยังไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
3: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: เหตุการณ์นี้คุ้นๆเดจาวูนี่มึงสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
6: ทำอะไรเนี่ย
7: ได้กินหอมเหมือนกัน
2: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามตาลไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
8: โอ้โหตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
8: วว่าเราทำง
2: าน
8: ให้ไม่ไหว
2: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องทานไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
7: พี่ผมเข้าใจว่าพี่ไม่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
7: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันด้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
6: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
7: จริง
4: เนี่ยผมอ่ะเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
7: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: เอ๊ะมันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า
7: ก็ยาคลายเส้นนั่นแหละ
2: เอาพอขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคตายเหมือนกันนะ
3: นี่ไงนี่ไงคนเนี้ยฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
6: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
3: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
7: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนม

0: นี่แบบนี้มาให้คุณน้ำตาเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
1: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
2: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดอยากแบบนี้
3: แล้ว
2: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
1: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: อ๋ออ
3: ดนะอด
2: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแม่
4: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
5: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
0: ได้พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
1: ่
0: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลไปเลี้ยง
6: ไปต้องทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับผม
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็ว

0: ขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมาทั้งหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะคร
1: ับ
0: จนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะ
1: ครับ
0: อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเทียบกับธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะ
1: แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับส
1: ิ่
0: งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพ
1: ิ่
0: มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับคุณหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม่บ่งบอกเนาะ
0: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็น ผู้หญิงนะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ย

0: ก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะฮะตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับอันนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
1: เริ
0: ่มสูงแต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้นครับ
2: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
2: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้และประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะคร
2: ับ
0: เป็นยังไง
2: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
2: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
2: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดี

0: นอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไห
1: ม
2: ก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมแล้วก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องอะปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคล่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยไปยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กลางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
4: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี
1: ้ขมิบแล้ว
3: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบหนึ่งให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
4: ผ่อนคลายขึ้นแล้ว
1: ทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ
4: ่
2: ะเลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใจไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: าเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
1: เจอกันอีกแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า

0: ว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งอ่ะที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อกระจกคืออะไรครับ
1: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยนะคะมันขุ่นขึ้น
0: ครับ
1: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
0: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
1: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก
0: ็
1: คือจากเราเคยเห็นชัดก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
0: อัน
1: นี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
0: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
1: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
0: ้
1: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวๆ
0: ค
1: ือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้เป็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยนะคะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
0: ครับการผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
1: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
0: ็
1: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
0: นะค
1: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
0: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้าง

หรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQและเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง T คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ ก็คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับคิวนะครับคิวคือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวกอะเซ็กชวลคือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไปว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปอีกเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งต
ัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าใน

พันกันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยเนี่ยเหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆ เขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คัมเอาหรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิด

คิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่สองอาจจะไม่มีโอกาสที่สองของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบเนี้ยไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยาสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดบางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันอะไรแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อ

0: เองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะกันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่ productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเอ๊ะเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่ออ่ะก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกที่2นะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วเขาคงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่จะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคื เน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: โอ้คุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดู reference แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี
0: ้การแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส
1: ์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบฟ้าเฟซบุ๊กเหรอครับเนี่ยเฟซบุ๊กนี่นา
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook แล้วเราก็คุยกันว่าไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: นี่หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็นไหม
0: เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขมันเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการจะเป็นยังไง
0: แล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงสี่เครื่อง
1: อันนี้คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่เบมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วก็หาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นๆใจเย็นๆใหม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้คร
2: ับไม่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
2: ะก
1: ็
2: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองดาวแล้วร้อนด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นอะไรนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริง
1: พี่เชียร์เนี่ยได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่าน
2: ะตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับเอาละไปกันพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกียรตินิธิ์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
3: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
3: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบเมลเจียค่ะอย่างสมมติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
3: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
5: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
3: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อย
1: ๆ
3: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบเมลเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงอ่ะความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
3: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
1: เ
3: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
1: พี่เครียดอ่ะเนี่ย
3: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
1: ้
3: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะแล้วยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
1: มันต้องกรีดวีดไว้อย่างนี้นะ
3: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอัลเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
1: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่างงี้มั้ย
3: ก็จริงแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
5: แฟนจะต้องเป็นคนนวด
3: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้ง
1: นวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
3: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะ